0: สู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะช่วงเพิ่มภูมิปัญญาเพิ่มภูมิปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันหน่อยค่ะสร้างความตื่นตัวก่อนที่จะไปสืบค้นข้อมูลกันนะคะวันนี้แม้ว่าเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาการก็จริงแต่อยากให้เด็กๆได้ตื่นตัวก่อนลูกตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วห้ามหลับนะเราจะมาทำกิจกรรมเรียงลำดับกำหนดประเด็นนั่นเองเอาล่ะเด็กๆคะกติกาของเราก็คือว่าครูจะมีบัตรคำที่จะประกอบไปด้วยหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยอีก3หัวข้อย่อยให้หนูลองพิจารณาแล้วเลือกให้ถูกว่าอันไหนหัวข้อไหนเป็นหัวข้อใหญ่แล้วหัวข้อย่อยจะเรียงลำดับอย่างไรนะคะทีนี้มาดูวิธีการก็คือครูจะมีแถบข้อความให้นักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางเราจะมองพร้อมกันไปบนหน้าจอนะคะครูจะให้สัญญาณกริ่งนะคะก็คือเพื่อเริ่มลำดับกลุ่มใดลำดับเสร็จก่อนกลุ่มนั้นก็ให้กดกริ่งกริ่งทันทีเลยกดยังไงนะลูกนะคะถูกต้องถูกต้องแต่หนูต้องเรียงลำดับให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมเอ่ยเอาละคราวนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นโบนัสพิเศษนะคะเป็นโบนัสพิเศษในแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อครบ3ข้อเนี่ยเด็กๆก็จะได้สรุปกันไปว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้คะแนนโบนัสอะไรไปบ้างรวมไปถึงการตอบคำถามในแต่ละชั่วโมงจัดเป็นโบนัสด้วยนะคะเอาละมาพร้อมไหมคะลูกนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจข้อความไปพร้อมกันมาดูโจทย์ข้อที่1เด็กๆคะแถบข้อความอยู่ที่หนูใช่ไหมลูกให้เลือกข้อความสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนเด็กๆคะทั้งหมดเลยค่ะหยิบข้อความสีน้ำเงินขึ้นมา1คนและชูขึ้นค่ะทั้งหมดเลยนะชูขึ้นค่ะชูขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนะ4แถบนะตอนนี้คุณครูป้องกันการเตรียมตัวกันนะคะกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม5อยู่ไหนลูกชูมาทั้ง4เลยค่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาสูงสูงสูงสูงสะบัดสะบัดสะบัดเอาละนับ1 2 3เริ่มค่ะเริ่มค่ะเรียงเลยค่ะใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนกลุ่ม2เสร็จก่อนค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2หนูเรียงอย่างไรอะไรคือหัวข้อหลักเพื่อนๆคะตอนนี้กลุ่ม2เรียงได้แล้วนะเราเรียงไว้ก่อนเลยให้สิทธิ์กลุ่ม2ตอบค่ะกลุ่ม2เรียงอย่างไรไม่แน่ใจว่าปลายทางจะเรียงเสร็จหรือยังนะว่ามาสิหัวข้อหลักคือ
1: หัวข้อหลักคือการสร้างคำในภาษาไทยค่ะ
0: ค่ะการสร้างคำในภาษาไทยแล้วหัวข้อย่อยจะเรียงอย่างไร
1: คำซ้อนคำซ้ำแล้วก็คำประสมค่ะ
0: ซ้อนขึ้นก่อนใช่หรือไม่คำตอบข้อนี้คือนะคะต้องหัวข้อถูกนะส่วนการเรียงลำดับอะค่ะ1คือเราประสมจากคำที่แตกต่างกัน2เรานำคำที่ได้นั้นมาซ้อนกันและสุดท้ายใช้คำซ้ำแต่ในส่วนนี้ค่ะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นดังนั้นก็ยังให้อยู่นะคะให้ไป10คะแนนค่ะกรุณาบันทึกโบนัสแจ้งครูมาหลังไมค์ด้วยนะค่ะ10คะแนนนะคะต่อไปมาที่ชุดที่2ค่ะเด็กๆคะนำแถบข้อความสีเขียวขึ้นมาค่ะแถบข้อความสีเขียวขึ้นมา4แถบคนเลยค่ะเชิญค่ะทุกกลุ่มเลยนี่รอบใหม่นะรอบใหม่นะชูขึ้นมากลุ่ม1ค่ะไม่เรียงนะคะไม่เรียงไหนชูขึ้นมาชูขึ้นมาชูขึ้นมาระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางค่ะลูกหนูอ่านข้อความแล้วลองเรียงลำดับดูค่ะว่าหัวข้อใหญ่อยู่ที่ไหนและหัวข้อย่อยจะเรียงลำดับอย่างไรเอาล่ะต้นทางค่ะคุณครูต้องสลายความการเรียงของหนูก่อนเด็กๆคะทุกคนสับค่ะสับแถบข้อความหน้าบัดนี้สับเลยค่ะครูรู้ทันสับเลยสับเลยหนูจะสับแถบข้อความหรือให้ครูสับหนูจ้ะลูกสับแถบข้อความลูกสับเลยกลุ่ม5สับให้ครูดูสับ

0: 2 3สับหรือยังสับให้ครูสับให้ครูอ่ะ1 2 3อ่ะสับให้ครู1 2 3ทั้งหมด1 2 3เริ่มยังเรียงก่อนเรียงก่อนอ่ะเดี๋ยวจะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เชิญค่ะเอาละมากลุ่ม3หัวข้อหลักคืออะไรคะ
1: หัวข้อหลักคือการร้อยอุบะครับ
0: การร้อยอุบะค่ะ
1: แล้วก็ความหมายของอุบะ
0: ค่ะ
1: ส่วนประกอบของอุบะแล้วก็การร้อยอุบะรูปแบบต่างๆครับ
0: ถูกไหมนะเพื่อนๆ1 2 3ถูกต้องค่ะ10คะแนนจะสังเกตได้ว่าเรามักจะพูดถึงนิยามหรือความหมายของสิ่งต่างๆก่อนแล้วค่อยอธิบายส่วนประกอบหากมีรูปแบบหรือประเภทจะเป็นขั้นตอนถัดมานะคะรวมไปถึงถ้าหากพูดถึงประโยชน์ใช้สอยเราก็สามารถย่อยออกมาเป็นข้อความย่อยได้อีกนะคะดังนั้นลักษณะการเรียงแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการเรียงในกรณีที่เราต้องใช้การอธิบายความหมายรวมไปถึงประเภทต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะแถบข้อความสุดท้ายค่ะเป็นสีม่วงนะคะเด็กๆคะชูแถบข้อความสีม่วงขึ้นมาระหว่างนี้ปลายทางอ่านข้อความไปนะคะชูแถบขึ้นมาสะบัดค่ะร้อนละเกินสะบัดเป็นพัดเลยค่ะคราวนี้สับ4ครั้งค่ะ1ซื้อสัตว์ทุกคน2 3 4กลุ่ม5คุณครูไม่เห็นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองและ1 2 3เริ่มได้กลุ่ม2จ้าเชิญค่ะ
2: หัวข้อหลักนะคะก็จะเป็นประวัติไปรษณีย์สากลค่ะ
0: แ
2: ล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประวัติไปรษณีย์ไทยแล้วก็เป็นดวงตาไปรษณียกรค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคำศัพท์เบื้องต้นค่ะ
0: ใช่หรือเปล่านะข้อนี้มีใครเห็นต่างไหมนะมีใครต่างไหมเดี๋ยวนะของหนูบอกว่าไปรษณีย์สากลขึ้นก่อนใช่ไหมยังไม่ถูกต้องค่ะให้สิทธิ์กลุ่มอื่นค่ะกดกลุ่มสามกลุ่มสามเชิญค่ะมาค่ะหัวข้อหลักคืออะไร
3: ค่ะหัวข้อหลักก็คือดวงตาไปรษณียกรค่ะ
0: แล้วไงต่อจ๊ะ
3: แล้วก็ประวัติไปรษณีย์ไทยค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ประวัติไปรษณีย์สากลค่ะแล้วก็เป็นคำศัพท์เบื้องต้นค่ะ
0: สำคัญที่สุดต้องตอบหัวข้อให้ได้ถึงจะถูกนะคะ1 2 3นะคะส่วนเรียงลำดับตรงนี้นะคะมันสามารถสับเปลี่ยนได้ถ้าจะเอาคำศัพท์ไว้ทีหลังก็ไม่ผิดเหมือนกันถูกต้องค่ะได้ไป10คะแนนค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยเด็กๆคะจริงๆแล้วหัวข้อย่อยอะค่ะบางกรณีเราสามารถสับเปลี่ยนกันได้ไม่ได้ซีเรียสมากนักแต่กรณีบางกรณีนั้นเช่นในเรื่องของลำดับความหมายส่วนประกอบหรือประเภทนั้นบางครั้งต้องเรียงอย่างเป็นลำดับนะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้คะแนนพิเศษไปไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าเราเรียนด้วยกันทั้งหมด10ชั่วโมงดังนั้นเราจะเก็บคะแนนพิเศษไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันค่ะวันนี้คุณครูจะลงพื้นที่ในการเข้าไปสังเกตการทำงานกลุ่มก็จะมีคะแนนพิเศษอีก5คะแนนดังนั้นเด็กๆหากมีปฏิสัมพันธ์กันหากร่วมกันทำภารกิจให้สำเร็จนักเรียนจะได้ไปกลุ่มละ5คะแนนค่ะนะคะดังนั้นคนที่ได้คะแนน20คะแนนวันนี้หนูอาจจะได้25คะแนนแต่ถ้าหนูไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือทำงานไม่เสร็จตามเวลาก็อาจจะไม่ได้5คะแนนในส่วนนี้นะคะเอาละค่ะกติกาของเรามีประมาณนี้ต่อไปเรามาทำกิจกรรมกันต่อนะคะลูกค่ะเราจะมาพูดถึงการกำหนดประเด็นเป็นรายงานเมื่อสักครู่นักเรียนลองกำหนดประเด็นจากหัวข้อใช่ไหมลูกมันจะง่ายเพราะว่าคุณครูเก็บเนื้อหาไว้แล้วถูกต้องไหมเราจะเห็นแค่หัวข้อคราวนี้ค่ะการกำหนดประเด็นในการเขียนนะคะเราจะต้องอาศัยการอ่านร่วมด้วยเพื่อทำให้สามารถเรียงลำดับความคิดและความสำคัญก่อนหลังให้เกิดสัมพันธภาพแล้วก็เอกภาพคำว่าสัมพันธภาพคืออะไรรู้ไหม

คะมันความสัมพันธ์ก็คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันถูกต้องค่ะในแต่ละหัวข้อนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันเช่นหนูพูดถึงอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนูก็จะต้องมีหัวข้อที่มันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นไล่เรียงกันไปตามลำดับซึ่งมันจะเกิดความเป็นเอกภาพ

นี่คือลำดับในการเรียนรู้ของเราวันนี้เราจะได้มาปฏิบัติร่วมกันในขั้นตอนการวางโครงเรื่องอันดับแรกหนูจะต้องสืบค้นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือหนูรวบรวมข้อมูลมาจากนั้นหนูต้องเรียบเรียงหมวดหมู่จากที่ผ่านมาหนูทำสารบัญใช่ไหมลูกคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้หนูเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วอ่านให้ละเอียดกว่าชั่วโมงที่แล้วเพื่อให้ตกผลึกให้ได้ว่าจริงๆแล้วหัวข้อที่หนูเรียบเรียงนั้นถูกต้องหรือเปล่าและเก็บเนื้อหามาด้วยเก็บเนื้อหามาด้วยให้นักเรียนจัดลำดับความคิดและจัดกลุ่มความคิดให้ชัดเจนสารบัญที่หนูทำไปก่อนหน้านี้ปรับให้เข้าที่และจัดลำดับให้สมบูรณ์นะคะจากนั้นหนูขยายแนวคิดในหัวข้อหลักคราวนี้ค่ะการขยายหัวข้อตรงนี้ค่ะคุณครูอยากให้แบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้แต่ละคนนะคะรับหน้าที่ขยายแนวคิดและเรียบเรียงถ้อยคำอาจจะเป็นหัวข้อย่อยหรืออาจจะเป็นความเรียงก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูจะได้เห็นภาพการทำงานของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้นจะไม่มีใครสับสนว่าตัวเองต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรพอเข้าใจไหมลูกถ้ารับทราบภารกิจนะคะนักเรียนปลายทางคะเราปฏิบัติไปพร้อมกันเดี๋ยววันนี้เข้าสู่ช่วงการทำกิจกรรมกันเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดเข้าสู่ขั้นท้าทายความคิดเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมแตกประเด็นสร้างเป็นโครงเรื่องนั่นเองโครงเรื่องของหนูนั้นจะต้องนำจากสารบัญมาสร้างเป็นส่วนของเนื้อหานะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะให้ทำอะไรมาดูสิเด็กๆคะให้นักเรียนนะคะศึกษาข้อมูลและวางโครงเรื่องโดยเขียนหัวข้อหลักอันนี้เป็นส่วนเนื้อหานะและก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศในกลุ่มที่ตัวเองสนใจเราแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อเราตั้งหัวข้อหลักจากนั้นแบ่งประเด็นย่อยนะคะแล้วอ่านจากนั้นสรุปด้วยถ้อยคำของตัวเองนะคะนำมาใส่ในส่วนย่อยนะลูกนะคราวนี้ค่ะเราสามารถร่างลงในกระดาษก่อนก็ได้หรือใครเตรียมอุปกรณ์มาแล้วสามารถพิมพ์ลงไปในอาจจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะเพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบในส่วนนี้พอเข้าใจไหมลูกว่าต้องทำอะไรถ้าต้นทางเข้าใจคิดว่าปลายทางน่าจะเข้าใจเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้เวลาลงมือทำได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆได้เตรียมตัวแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลและวางโครงเรื่องเกี่ยวกับรายงานในแต่ละกลุ่มนะคะก็พบว่าเด็กๆก็ให้ความสนใจแล้วก็รวมไปถึงความตั้งใจคุณครูมองว่าเต็มทุกคนเต็มที่แต่คราวนี้ค่ะเราสนใจที่ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นักเรียนนั้นมีความก้าวหน้าไปแค่ไหนก่อนอื่นนะคะขอสรุปให้เห็นภาพรวมก่อนค่ะว่างานที่หนูทำในวันนี้มันจะได้อะไรบ้างหนูดูนะคะวันนี้หนูได้โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยประเด็นใหญ่หนูได้หรือยัง2ประเด็นย่อย3ส่วนสรุปส่วนสรุปตรงนี้คุณครูยังไม่ตรวจสอบมากนักเพราะหนูต้องได้ข้อมูลครบถ้วนถึงจะสรุปเป็นความเรียงได้ตรงนี้จะช่วยกันในส่วนสุดท้ายถัดมาอีก2ส่วนที่หนูจะได้นะคะก็คือหน้าสารบัญจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ตรงกับข้อมูลที่หนูหามามากขึ้นนะคะดังนั้นข้อมูลในส่วนสารบัญเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเห็นความแตกต่าง2ก็คืออีกส่วนนึงก็คือส่วนท้ายก็คือบรรณานุกรมยังไม่จำเป็นต้องเขียนตามรูปแบบแต่ให้นำลิงก์มาเก็บไว้รวมไปถึงชื่อหนังสือที่หนูอ้างอิงขอให้เก็บไว้เพราะเวลาหนูไปดำเนินการในชั่วโมงถัดไปนั้นจะได้สะดวกเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเราเป็นไปตามกำหนดการของเราหรือเปล่าถ้าใช่นะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณครูอยากให้เด็กๆได้ดูการทำงานของเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีความก้าวหน้าอย่างไรขอสัมภาษณ์ไปทีละกลุ่มเลยค่ะเด็กๆคะกลุ่มหนึ่งเตรียมไมค์ใครจะรายงานความคืบหน้าคะลูกค่ะยืนเลยเพื่อนๆแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยนะครับ1ด้านคำศัพท์2ด้านวรรณกรรม3ด้านศาสนาและวัฒนธรรมครับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับก็คือ1หนังสือเรียนภาษาไทยครับ2เว็บไซต์
0: ราชบัณฑิตยสภาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็3แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ครับ
0: แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตรงนี้มีข้อมูลชัดเจนหรือยังว่าลิงก์ไหนมีไหมลูก
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวไปติดตามมาให้ครบนะคะขอบคุณค่ะมาที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาดูนะคะว่าความก้าวหน้าของหนูเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: ได้หัวข้อในเรื่องของคำยืมภาษาเขมรค่ะจะได้หัวข้อเป็นสาเหตุการรับภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย 2. ลักษณะคำยืมภาษาเขมร 3. ตัวอย่างคำภาษาเขมรสรุปและบรรณานุกรมค่ะ
0: แหล
2: ่งข้อมูลของพวกหนูนะคะจะได้เป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยม.3 เล่ม 1 หลักภาษาและการใช้ภาษาโดยเสนีวิลาวันและคณะค่ะแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์2เว็บไซต์แล้วที่ย่อเว็บไซต์ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณค่ะมาที่กลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3มีความคืบหน้าอย่างไรรายงานค่ะ
3: ค่ะความขึ้นหน้านะคะก็คืออิทธิพลที่ได้มาใช้ในประเทศไทยค่ะชื่อขอโทษค่ะซึ่งเป็นทางด้านความเชื่อด้านอาหารด้านธุรกิจด้านเทศกาลแล้วก็อีกหลายๆด้านค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของการที่นำมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลนะคะหนูเอามาจากราชบัณฑิตทิตติยสภาค่ะ
0: ราชบัณฑิตยสภาใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนค่ะ
0: ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่เรามัดระวังเรื่องการเก็บศัพท์ภาษาจีนนะลูกเลือกเฉพาะที่คนไทยนำมาใช้ค่ะขอบคุณ

0: ค่ะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างดีกว่าค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะ
1: กลุ่มผมจะได้เป็นหัวข้อคือคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับหัวข้อแรกผมถามก็จะเป็นอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยครับแล้วก็หลักสังเกตคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับตัวอย่างคำภาษาญี่ปุ่นแล้วก็บรรณานุกรมการสรุปครับส่วนข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีเป็นน็อกอะคาเดมี่ครับแล้วก็ชะอวดวิทยาคมครับ
0: ก็เป็นโรงเรียนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นครูภาษาไทยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ดังนั้นเดี๋ยวหนูเก็บเฉพาะคำภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยนำมาใช้นะคะค่ะขอบคุณค่ะมาดูกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะรายงานได้เลยค่ะ
2: อิทธิพลภาษาอังกฤษนะครับ1ความสัมพันธ์ทางการค้า2การศึกษาและกีฬา3ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมแหล่งข้อมูลนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับแล้วก็หนังสือเรียนภาษาไทยครับ
0: แหล่งข้อมูลถือว่าหนักแน่นพอสมควรนะคะและมีความน่าเชื่อถือค่ะตรงนี้หนูเจาะประเด็นไปแค่หัวข้อที่1ใช่หรือไม่คะ
2: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนแล้วหนูจะได้ทำแต่ละหัวข้อไปพร้อมๆกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้ครูเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่หากนักเรียนมีเวลาว่างอยากจะให้นักเรียนได้ลองนำเนื้อหาที่นักเรียนได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยมาเรียบเรียงลงในรายงานในส่วนเนื้อหาของตัวเองนะคะแล้วชั่วโมงถัดไปนั้นจะเป็นชั่วโมงปฏิบัติเช่นกันดังนั้นเตรียมเอกสารมาให้พร้อมเตรียมเครื่องมือมาให้พร้อมนะคะและช่วงนี้ค่ะเด็กๆคะมาเงยหน้าจากงานก่อนมาพักผ่อนกันนะคะมาพักสายตากันด้วยชั่วโมงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของเรามาดูกันค่ะในช่วง
3: คิดทำไทย
0: พินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำนี้เลยกิจกรรมการละเล่นดึงนั่นเองนะคะการละเล่นอย่างหนึ่งซึ่งต่างรั้งเชือกกันหรือคำกริยาจะเรียกว่าดึงหรือรั้งชักกระเยอะคำไหนดีคะ1หรือ2
3: 2
0: ว้าวมั่นใจขนาดนี้ก็ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะได้คำไทยเก็บไว้1คำนะคะต่อไปชักกระเยอะเราจะเขียนถูกต้องกันแล้วนะคะและชั่วโมงถัดไปค่ะเราจะมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มพูนเนื้อหารายงานครั้งที่2นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำให้เนื้อหาของเราสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองและนักเรียนคะข้างหน้าค่ะเราจะมีทั้งหนังสือเรียนอุปกรณ์การสืบค้นและที่สำคัญครูจะเตรียมใบงานมาให้หนูด้วยฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ที่ช่อง DLTV 9นะคะเพื่อมาเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
5: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้

0: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
2: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: กับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหเมฆดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: กรมหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะ

0: อยังไงล่ะจุ๊จุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
2: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เดี๋ยวอ่ะน่าอายจะตาย
2: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: จงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ู้ที่ไหนเนี่ย
1: พ่อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับสังเกตว่าชื่อหน่วยของเรานะครับประกอบด้วยทั้งคำว่ากราฟใช่ไหมของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโอ้มีคำหลายๆคำนะครับที่ให้นักเรียนได้รู้จักนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะให้นักเรียนเรียนกันก่อนนะครับจะเป็นเนื้อหาเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตสไลด์ของครูครับสไลด์ของครูเป็นยังไงครับมีภาพอะไรประกอบเอ่ยมีภาพกีฬาใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรูปของกีฬาบาสเกตบอลนะครับอ่ะทางด้านซ้ายเป็นภาพกีฬาอะไรเอ่ยแบดมินตันนะครับและด้านขวาล่ะครับเป็นกีฬาอะไรครับวอลเลย์บอลนะครับนักเรียนคิดว่าภาพกีฬาพวกนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรายังไงเอ่ยมีใครพอเดาได้ไหมการอะไรมีน่าจะต้องเกี่ยวกับการอะไรของกีฬาเหล่านี้ครับแรงเก็บคำตอบของนักเรียนไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพิจารณาเรื่องของฟังนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของฟังก์ชันได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันนะครับครูขอพูดถึงชีวิตประจำวันของเราก่อนเราจะพบว่าปริมาณ2ปริมาณน่ะมักจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างเสมอนะครับอย่างเช่นปริมาณสินค้ากับราคานะครับหรือระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิครับนอกจาก3

0: 3อย่างนี้ครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณอีกไหมครับนอกจาก3คู่นี้มีใครสามารถยกตัวอย่างของปริมาณ2อย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ไหมครับนักเรียนไปทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
1: เป็นน้ำหนักกับความสูงค
0: ่
1: ะ
0: น้ำหนักกับความสูงใช่ไหมก็อาจจะมีความสัมพันธ์ก็ได้นอกจากความสัมพันธ์น้ำหนักกับความสูงมีใครสามารถยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมครับ
1: แรงที่ใช้กับระยะที่วัตถุไปค
0: ่
1: ะ
0: แรงที่ใช้กับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเอามาจากฟิสิกส์หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราพบว่าปริมาณหลายๆปริมาณเนี่ยมักจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนะครับแต่ในที่นี้นะครับครูขอยกตัวอย่างปริมาณสินค้ากับราคาก่อนนะครับสถานการณ์ของครูก็คือน้ำดื่มโรงเรียน1ขวดราคา5บาทถ้าซื้อ3ขวดคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ
2: 15บาท
0: 15บาทแล้วถ้าซื้อ5ขวดล่ะ
2: 20
0: 25บาทนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับมีประโยคอื่นๆที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้ากับราคาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวันไหมครับมีใครสามารถยกตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้ากับราคาที่พบในชีวิตประจำวันบ้างเชิญครับ
3: ปริมาณอาหารกับราคาครับ
0: ปริมาณอาหารกับราคาอาหารอะไรครับ
3: เช่นแบบส้มตำอะไรเงี้ยคร
0: ับ ส้มตำ1ถุงราคากี่บาทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: โอเคครับมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับเชิญครับปริมาณของปริมาณสินค้ากับราคาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวัน
4: เป็นขนมกับราคาค่ะ
0: ปริมาณของขนมกับราคาขนมยังไงครับมียกตัวอย่างไหมครับ
4: เช่นเป็นขนมขบเคี้ยวค่ะ
0: ขนมขบเคี้ยวกับราคาใช่ไหมครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับขอบคุณครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไข่2ลูกราคา10บาทนะครับหรือไก่ย่างไม้ละ10บาทนะครับถ้าซื้อ2ไม้กี่บาทครับ
2: 20
0: 3ไม้ล่ะครับ30บาทนะครับส้ม2กิโลกรัมราคา100บาทถ้า1กิโลกรัมกี่บาทครับ53กิโลกรัมล่ะ150โอเคนะครับผัก3กรัมราคา10บาทถ้าซื้อ6กรัมกี่บาทครับ
2: 20
0: บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของปริมาณสินค้ากับราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางมีใครยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาให้ครูได้ไหมครับอย่างเช่นอันนี้คือขอยกก่อนนะครับอย่างเช่นขับรถระยะทาง20กิโลเมตรภายในเวลา15นาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาไหมครับเป็นไหมครับมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับระยะทางกับเวลาไหมครับเชิญเอาตันครับ
5: เดินได้ระยะทาง4กิโลเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงครับ
0: เดินได้ระยะทาง4เมตรภายในระยะเวลา1ชั่วโมงแสดงว่าถ้า2ชั่วโมงจะเดินกี่กิโลได้กี่กิโลเมตรครับ8กิโลเมตรนะครับมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นอีกได้ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้นะครับเชิญม่อนครับ
6: วิ่งแข่ง200เมตรวิ่งภายในได้ภายใน18วินาทีครับ
0: วิ่ง200เมตรภายในระยะเวลา18วินาทีก็ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้แบบเพื่อนไหมครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมินะครับมีใครสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิให้ครูได้บ้างครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอย่างเช่นอากาศมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสที่ระดับความสูง30เมตรจากระดับน้ำทะเลอันนี้เป็นตัวอย่างนะมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นๆอีกได้มั้ยครับได้มั้ยหรือสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์จากสิ่งอื่นได้นะครับที่นอกเหนือจากตัวอย่างนี้มีใครจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง2ปริมาณให้ครูไหมครับนอกจากตัวอย่างพวกนี้ไม่เป็นไรครับไม่มีนะครับซึ่งนะครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับครูขอพิจารณาความสัมพันธ์ของปริมาณของส้มสายน้ำผึ้งกับราคานะครับถ้าชมทานซื้อส้มสายน้ำผึ้งมาราคากิโลกรัมละ 60บาทซื้อส้มสายน้ำผึ้งมาราคากิโลกรัมละ60บาทหมายความว่าซื้อมากี่กิโลครับถ้าซื้อ1กิโลต้องจ่ายในราคา60บาทถ้าซื้อ2กิโลล่ะ120 3กิโล180

ช่ไหมครับสังเกตว่าความสัมพันธ์ของราคาของเราสามารถหาได้จากนำอะไรครับนำจำนวนส้มใช่ไหมครับว่าซื้อมากี่กิโลกรัมคูณด้วยราคาของส้มใน1กิโลกรัมนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าชมทานเนี่ยจะจ่ายเงินค่าส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยเท่ากับน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่ซื้อเป็นกิโลกรัมคูณด้วย60บาทใช่ไหมครับจะเป็นราคาที่ชมทานต้องจ่ายนะครับทีนี้นะครับจากความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะครับนะครูขอเขียนข้อมูลเนี่ยเป็นตารางนะครับอ่ะอันนี้คืออ่ะสังเกตตารางของครูนะครับตารางของครูจะเป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งกับราคา1หมายความว่าถ้าซื้อ1กิโลกรัมจะต้องจ่ายกี่บาทครับ60บาทนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับถ้าซื้อ2กิโลกรัมราคากี่บาทครับ120บาท3กิโลกรัมล่ะครับ180บาทแล้วก็4กิโลกรัมครับก็คือ240บาทถ้าเกิด5กิโลกรัมก็เป็น5กิโลกรัม300บาทนะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจากตารางเนี่ยเราพอคาดการได้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยราคาก็จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแต่นอกจากการนำเสนอในรูปแบบของตารางแล้วนะครับในทางคณิตศาสตร์เราสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพได้นะครับแผนภาพทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและทางฝั่งขวานะครับจะเป็นราคานะครับน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1กิโลกรัมก็คือจับคู่กับราคา60บาทถ้า2กิโลกรัมครับจะจับคู่กับราคาเท่าไหร่ครับ120บาทนะครับเราจะใช้เส้นนะครับแทนการจับคู่นะครับเพื่อบอกว่า2จับคู่กับ120แล้ว3ล่ะครับจับคู่กับอะไรครับ180นะครับแล้ว4จับคู่กับ240นะครับอันนี้คือเป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ของน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งกับราคาเป็นแบบแผนภาพแต่นอกจากตารางกับแผนภาพแล้วนะครับเราสามารถนำเสนอเป็นรูปของคู่อันดับได้ใช่ไหมครับนักเรียนจำคู่อันดับได้ไหมครับจำได้นะครับอย่างเช่น1จับกับอะไรครับ60เราก็จะเขียนเป็นคู่อันดับ1 60ใช่ไหมครับโอเคนะแล้วถ้าจับ2ครับ2กับอะไรครับ2กับ120 3กับ180และ4กับ240อุ๊ยตอนนี้เรามีคู่อันดับแล้วถ้าเรามีคู่อันดับแล้วสิ่งที่มักจะตามมากับคู่อันดับคืออะไรครับเรานำคู่อันดับนี้ลองไปเขียนกราฟนะครับเราจะเขียนกราฟของคู่อันดับในการเขียนกราฟการเขียนกราฟจะต้องมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญ2อย่างต้องมีแกนและค่าที่อยู่บนแกนใช่ไหมครับกราฟของเราโดยปกติกราฟของเรามักนิยมเขียนในรูปแบบของแกนอะไรครับแกน x กับ y เนื่องจากปริมาณของเราเป็นความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณดังนั้นกราฟของเราจะต้องมีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับซึ่งในที่นิยมที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือจะเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับเริ่มต้นเราจะต้องมีแกนก่อนนะครับแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนนะครับแกนแนวนอนนะครับครูจะให้เป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและแกนแนวตั้งจะเป็นราคาที่เป็นหน่วยของบาทนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับครูใส่ค่าลงไปในแกนนะครับเป็น1 2 3 4 6ไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันแกนแนวตั้งนะครับจะเป็นแกนของราคานะครับครูเริ่มต้นที่20นะครับ40 60เวลาตั้งแกนนะครับให้ค่าแต่ละค่าระยะห่างแต่ละค่าของแกนเดียวกันนะครับมีค่าที่เท่าๆกันนะครับโอเคนะครับแกนแนวนอนเป็น1แกนแนวตั้งเป็น60นะครับได้คู่อันดับ1 60นะครับแกนแนวนอนเป็น2แนวตั้งเป็น120เป็นคู่อันดับ
2กับ120ทำนองเดียวกันคู่อันดับ3กับ180และ4กับ240นะครับอ่ะอันนี้ครูขอขยายความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับโดยปกติ

เวลาเราซื้อส้มอ่ะเราสามารถซื้อส้มแบบเป็นจำนวนเต็มได้เลยไหมแบบส้ม1กิโลส้ม2กิโลแบบเป๊ะๆได้เลยไหมครับไม่นะครับน้ำหนักของส้มอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงสามารถเป็นทศนิยมได้ใช่ไหมครับโอเคนะอันเนี้ยจากความรู้เรื่องกราฟของนักเรียนนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในปริมาณที่มากขึ้นถ้าเป็น 1.5 กิโลกรัมสามารถบอกราคาได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็น5กิโลกรัมล่ะก็บอกได้ใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่อะเราจะสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณที่เหลือจากแนวโน้มของกราฟของเราได้สังเกตว่ากราฟของเราแนวโน้มเป็นยังไงครับเป็นขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ครูเขียนไม่ตรงนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าแนวโน้มของกราฟของเราเป็นกราฟอะไรเนี่ยกราฟเส้นอะไรครับกราฟเส้นตรงใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าปริมาณ2ปริมาณเนี้ยมีความสัมพันธ์ได้กราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ที่ได้กราฟเส้นตรงมีชื่อว่าอะไรอ่ะกราฟอะไรครับกราฟเชิงอะไรเชิงเส้นใช่ไหมครับโอเคนะเนี่ยข้อนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับได้กราฟเส้นตรงแต่บทนี้ของเรานะครับเราไม่ได้สนใจกราฟเชิงเส้นนะครับเราสนใจกราฟกำลังสองนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยสังเกตว่าจากความสัมพันธ์ของเรานะครับถ้าครูกำหนดให้ y แทนราคามีหน่วยเป็นบาทและ x แทนน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับนอกจากเขียนเป็นตารางเขียนเป็นแผนภาพเขียนเป็นคู่อันดับเขียนเป็นกราฟเราสามารถเขียนเป็นสมการได้นะครับเพื่อแสดงความสัมพันธ์นะครับถ้าให้ y แทนราคา x แทนน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งสมการแสดงความสัมพันธ์ของ y กับ x คืออะไรครับ y เท่ากับอะไรเอ่ย y เท่ากับ x คูณกับอะไรเพื่อให้ได้ y ครับ x คูณกับ60ใช่ไหมครับหรือ x คูณกับราคาของแต่ละกิโลกรัมนะครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น y เท่ากับ 60x นะครับโอเคนะและสังเกตว่า y เท่ากับ 60x นี้นะครับเป็นสมการอะไรนะครับเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะอันนี้คือนักเรียนตามทันไหมครับนะครับยังไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากพิจารณาความสัมพันธ์ของ2ปริมาณข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการคำนวณหาราคาของส้มสายน้ำผึ้งที่ต้องจ่ายนักเรียนจะต้องนำน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่ซื้อคูณด้วยกับราคาของส้มสายน้ำผึ้ง1กิโลกรัมใช่ไหมครับโอเคนะทำให้ได้ราคาของส้มสายน้ำผึ้งที่ต้องจ่ายเงินซื้อเราจะเรียกความสัมพันธ์ที่น้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1ค่านะครับจะให้ราคา1ค่านี้ว่าฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1ค่านะครับหรือปริมาณของ x 1ค่าให้ y เป็นไงครับให้ y 1ค่านะครับเราเรียกความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยว่าฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จักกับความหมายของฟังก์ชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมาเรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูนะครับตอนที่1นะครับครูจะมีเครื่องจักร1นะครับเป็นเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับให้นักเรียนสังเกตการทำงานของเครื่องจักรนะครับซึ่งเรียกว่าเครื่องจักรฟังก์ชันโดยเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับจะรับค่า x 1ค่าไปผ่านกระบวนการที่เครื่องจักรของเราตั้งค่าโปรแกรมไว้นะครับและผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นค่า y 1ค่าหรือถ้านักเรียนเชื่อมโยงกับวิทยาการคำนวณนะครับ input ค่า x เข้าไปผ่าน process output ออกมาเป็นค่า y นะครับโอเคนะซึ่งเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับในตอนที่1จะมีอยู่3เครื่องจักรนะครับและจากนั้นนะครับเราจะทำตอนที่2นะครับจากเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับให้นักเรียนใส่ค่า x ตามที่ครูกำหนดจากนั้นพิจารณาว่าค่า x แต่ละค่าเมื่อผ่านเครื่องจักรของครูนะครับให้กลายเป็นค่าใดนะครับจากนั้นให้นักเรียนสรุปกิจกรรมนะครับเพื่อ

ให้นักเรียนทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะครูขอยกตัวอย่างที่1 นะครับอ่ะจากตอนที่1ของครูนะครับ x นะครับนะครับเป็น input นะครับผ่าน process ก็คือเครื่องจักรของครูและได้ output ออกมาเป็นค่า y นะครับซึ่งข้อที่1 นะครับอ่ะนักเรียนสังเกตนะครับ x ของครูเริ่มต้นครูนำอะไรครับครูนำลบ3นะครับ input เข้าไปในเครื่องจักรของครูก็คืออ่ะในโปรแกรมของครูใส่ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาจะต้องบวกด้วย7นะครับได้ output ออกมาเป็น4ใช่ไหมครับลบ3บวก7เป็น4นะครับดังนั้นการทำงานของเครื่องจักรนี้นะครับก็คือนำลบ3ไปบวกด้วย7ได้ผลลัพธ์เป็น4นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับครูอยากจะให้นักเรียนทำข้อ2กับข้อที่3นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันทำได้เลยนะครับ

อ่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางทำตอนที่1เสร็จหรือยังครับต่อไปนะครับอ่ะเรามาร่วมเฉลยตอนที่1ข้อที่2และข้อที่3พร้อมกันครับข้อที่2ของเราสังเกตว่าเครื่องจักรของเรานำเข้าอะไรครับดูเพื่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเครื่องจักรของเรานำเข้านำ2ไปทำอะไรครับนำ2ไปลบนำ2ไปลบด้วย8ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์เป็นลบ6ใช่ไหมครับซึ่ง2ลบด้วย8เป็นลบ6จริงไหมครับจริงนะครับของเพื่อนนำ2ไปลบด้วย8ได้ผลลัพธ์เป็นลบ6ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับข้อนี้นะครับเครื่องจักรของเรารับค่า2นะครับการดำเนินการของเครื่องจักรของเราก็คือนำข้อมูลที่รับเข้ามานะครับไปลบด้วย8ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6นะครับครับตอนนี้นักเรียนปลายทางทำตอนที่1เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อ2และข้อ3ร่วมกันนะครับมีใครอาสาออกมานำเสนอข้อที่2ไหมครับเชิญครับเครื่องจักรฟังก์ชันของเราข้อนี้รับค่าอะไรครับรับค่า x เลยใช่ไหมครับแล้วการดำเนินการภายในเครื่องจักรของเราคือดำเนินการด้วยวิธีอะไรครับนำจำนวนที่รับเข้าไปคูณด้วย3นะครับซึ่ง x ไปคูณด้วย3ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 3x นะครับถามว่าสามารถได้ค่าอื่นไหมนำ x ไปคูณ3สามารถออกมาเป็นค่าอื่นได้ไหมครับสามารถออกมาเป็น0ได้ไหม x ไปคูณ3กลายเป็น0ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับหรือ x ไปคูณ3กลายเป็น 5x แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับสังเกตว่าx ไปคูณ3จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่าเดียวก็คือ 3x เท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอนะครับก็คือข้อนี้นะครับนำ x ไปคูณด้วย3ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 3x นะครับลองข้อต่อไปนะครับข้อที่3มีใครออกมานำเสนอได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับข้อที่3เรารับเข้าด้วยค่าอะไรครับนำอะไรครับข้อนี้นักเรียนปลายทางลองสังเกตค่าที่รับเข้าและค่าที่ส่งออกมานะครับว่าเป็นอะไรครับของเพื่อนนะครับนำ2ลบด้วยลบด้วยจำนวนอะไรเอ่ยนำ2ลบด้วย8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรครับเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6นะครับขอบคุณนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับข้อนี้นะครับก็คือเครื่องจักรของเรารับเข้า2นะครับไปลบด้วย8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6ซึ่งการดำเนินการของ2ลบกับ8นะครับสามารถได้ผลลัพธ์อื่นนอกจากลบ6ไหมครับไม่ได้นะครับสังเกตว่าค่าที่รับเข้านะครับเมื่อผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับจะต้องออกมาเป็นค่าเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับจะไม่มีค่าอื่นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับจากเครื่องจักรฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนใส่ค่า x ตามที่กำหนดให้ในตารางแล้วเติมผลลัพธ์ลงไปในค่า y ให้ถูกต้องพร้อมทั้งเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ในรูปแบบของสมการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเครื่องจักรของเรา x มี

0: ค่าเป็นลบ -8 นะครับการดำเนินการในเครื่องจักรของเราคืออะไรครับอะไรก็ตามที่ผ่านเครื่องจักรนี้นะครับจะต้องทำไงครับจะต้องหารด้วย2นะครับซึ่งลบ -8 หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
1: ล
0: บ -4 นะครับแล้วถ้าลบ2ล่ะลบ2หารด้วย2ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับ
1: 1
0: เป็น
1: ลบ
0: 1นะครับ0หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0นะครับ6หารด้วย2ล่ะ
1: 3
0: 10หารด้วย2 5นะครับแล้วถ้าเป็น x ล่ะครับ x หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
1: เศษ
0: x ส่วน2นะครับดังนั้นนะครับ y อยู่ในรูปแบบของ x ส่วน2ถ้าเขียนความสัมพันธ์ของเราให้อยู่ในรูปของสมการจะได้ว่าสมการของเราคือ y เท่ากับเศษ x ส่วน2นะครับโอเคนะครับสังเกตนะครับว่าค่า x แต่ละค่าจะมีค่า y ที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงครับกี่ค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องจักรฟังก์ชันนี้นะครับนักเรียนปลายทางจดทันไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำอีก2ข้อที่เหลือนะครับโอเคนะนักเรียนลองทำข้อนี้นะครับ

0: อ่ะต่อไปนะครับเราจะมาให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ2และก็ข้อ3ของตอนที่2นะครับอ่ะมีใครสามารถออกมานำเสนอข้อ2ให้ครูได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถพิจารณาตามเพื่อนของเราได้เลยนะครับโอ้ตั้นอีกแล้ววันนี้อ่ะเครื่องจักรฟังก์ชันของข้อที่2เป็นข้อนี้รับเข้าค่า x นํา x ไปคูณด้วย 0.5 การคูณด้วย 0.5 เสมือนกับการนํา x ไปทําอะไรครับไปหารด้วย2แล้วบวกด้วย3นะครับดังนั้น x ของเราได้มาปุ๊บจะนําไปหารด้วย2ก่อนและก็บวกด้วย3นะครับเริ่มต้นที่ -6 -6 หารด้วย2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ 3ลบ3บวกด้วย3กลายเป็น0นะครับโอเคนะครับข้อ2ล่ะข้อ2ลบ3ลบ3หารด้วย2กลายเป็นอะไรครับหรือลบ3คูณด้วย 0.5 กลายเป็นลบ 1.5 ซึ่งลบ 1.5 บวก3กลายเป็น 1.5 ลบ 1.5 บวก3กลายเป็น 1.5 นะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป0คูณด้วย 0.5 กลายเป็นอะไรก็ตามที่คูณด้วย0กลายเป็น0ซึ่ง0บวก3กลายเป็น3นะครับถูกไหมครับนักเรียนไปทางได้เหมือนกันไหมครับต่อไปข้อ4นะครับ2คูณด้วย 0.5 กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น1บวกด้วย3กลายเป็น4นะครับ5คูณด้วย 0.5 กลายเป็น 2.5 ซึ่ง 2.5 บวก3กลายเป็น 5.5 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น x ล่ะ x คูณด้วย 0.5 ก็คือ 0.5x นะครับเราจะนิยมนำสัมประสิทธิ์หรือว่าตัวเลขนะครับไว้ข้างหน้าตัวแปรนะครับ 0.5x นะครับกลายเป็น 0.5x แล้วก็บวกด้วย3นะครับดังนั้นถ้าเราเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นะครับจะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ y เท่ากับ 0.5x บวก3หรือถ้าเราไม่ชอบทศนิยมอยากเขียนเป็นเศษส่วนสามารถเขียนเป็นอะไรครับเท่ากับ x ส่วนเศษ x ส่วน2นะครับx ส่วน2แล้วก็บวกกับ3นะครับขอบคุณมากครับผมเป็นเพื่อนหน่อยโอเคครับต่อไปข้อที่3นะครับมีใครนำเสนอข้อที่3ไหมครับ
1: ค่า x นะคะลบ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ค่ะต่อมานะคะลบ1ยกกำลัง1เท่ากับ1ค่ะ
0: ยกกำลัง1เหรอครับ
2: เอ้ยพูดผ
0: ิดไม่เป็นไรพูดเครื่องจักรของเราก็คือยกกำลัง2นะครับต่อได้เลย
1: ต่อมานะคะ0ยกกำลัง2เท่ากับ0ค่ะ1ยกกำลัง2เท่ากับ1ค่ะแล้วก็2ยกกำลัง2เท่ากับ4ค่ะ
0: โอเคครับดังนั้นถ้าเกิดว่า x ถ้าเป็น x ผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันของเราก็คือ x ยกกำลังอะไรนะครับ
1: x ยกกำลัง2ค
0: ่ะได้ y เท่ากับ
1: x ยกกำลัง2
0: ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาความสัมพันธ์ในข้อ3ของเราไปเขียนสมการนะครับจะได้ว่าสมการนี้ของเราได้ y เท่ากับ
1: x ยกกำลัง2ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับนักเรียนครับจากใบกิจกรรมของเรานะครับเราสังเกตว่าในแต่ละข้อของกิจกรรมของเราอะค่า x แต่ละค่าที่ใส่ลงไปในเครื่องจักรฟังก์ชันใช่ไหมครับและผ่านกระบวนการตามที่เครื่องจักรกำหนดไว้นะครับจะได้ผลลัพธ์ค่า y ออกมาเป็นไงครับได้ค่า y ออกมาเพียง หนึ่งค่าเท่านั้นนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของปริมาณ x และ y นะครับซึ่งได้จากกิจกรรมข้างต้นนี้จึงเป็นฟังก์ชันด้วยนะครับจากกิจกรรมของเรานะครับเราครูให้นักเรียนเนี่ยได้สำรวจการทำงานของเครื่องจักรฟังก์ชันแล้วใช่ไหมครับจากกิจกรรมของเรานักเรียนเริ่มรู้จักกับฟังก์ชันยังครับรู้จักแล้วมีใครสามารถออกมาสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันได้ไหมว่าฟังก์ชันมีความหมายว่าอะไรครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความหมายของฟังก์ชันนะครับก่อนนะครับและเดี๋ยวออกมานำเสนอครับ

0: อ่ะต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปเสร็จแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนออกมานำเสนอความรู้ที่นักเรียนสรุปได้เกี่ยวกับฟังก์ชันครับมีใครสรุปคนแรกไหมครับเชิญครับ
1: ความสัมพันธ์ของปริมาณสัมปริมาณที่สอดคล้องกันเพียงหนึ่งค่า
0: อะไรอะไรได้หนึ่งค่านะครับ
1: ปริมาณสองปริมาณ
0: ปริมาณสองปริมาณที่สอดคล้องกันเพียง
1: หนึ่งค่า
0: อะไรอะไรได้หนึ่งค่าเอ่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูอยากลองฟังสรุปจากกลุ่มอื่นบ้างเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคต่อไปเชิญกลุ่ม5สรุปครับ
2: ความสัมพันธ์ของปริมาณ x ปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าครับ
0: ถูกต้องนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนกลุ่ม5นะครับก็คืออธิบายได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณอันนี้คือเพื่อนกลับเป็นปริมาณ x กับ y ซึ่งx 1ค่าจะให้ค่า y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับสรุปนะครับจากกิจกรรมของเรานะครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y นะครับโดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับและในการนำเสนอฟังก์ชันนะครับจากที่ครูนำเสนอไปสามารถนำเสนอได้กี่วิธีเนี่ยหลายวิธีเลยตั้งแต่ใช้ข้อความใช้ตารางใช้แผนภาพใช้คู่อันดับใช้กราฟหรือใช้เป็นสมการนะครับดังนั้นในการเขียนแสดงฟังก์ชันเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งข้อความตารางแผนภาพคู่อันดับกราฟหรือสมการได้เช่นเดียวกันในการแสดงความสัมพันธ์นะครับจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องแนะนำฟังก์ชันซึ่งตอนนี้นักเรียนหลายคนน่าจะรู้จักฟังก์ชันใช่ไหมครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณคือโดยทั่วไปจะเป็นปริมาณ x และปริมาณ y นะครับซึ่งค่า x 1ค่าจะต้องให้ความสัมพันธ์ที่ค่า y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องค่าของฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1เรื่องค่าของฟังก์ชันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้น2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เชิญนั่งครับ
1: ครับ
0: ขอสวัสดีนะครับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ทุกนายกับผมพันตรีธีรพงษ์หงถาวงตำแหน่งอาจารย์แผนกวิชาทั่วไปกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารวันนี้นะครับครูได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาให้มาสอนพวกเราในวิชาการกำลังสำรองซึ่งแต่ละเนื้อหามีความสำคัญกับพวกเราหลังจากที่พวกเราจบชั้นปีที่3ไปแล้วนะครับว่าเราจะได้สิทธิและประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วมีข้อผูกพันอะไรบ้างนะครับกับกองทัพบกนะครับก่อนอื่นนะครับวัดนะครับครูจบปริญญาตรีนะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับหลักสูตรนะครับทางการทหารจบชั้นในร้อยเหล่าฐานสารบัญนะครับปี2562จบหลักสูตรชั้นในพันเหล่าฐานสารบัญนะครับรุ่นที่77ล่าสุดจบหลักสูตรส่งกำลังบำรุงฐานบกนะครับรุ่นที่71นะครับสำหรับความมุ่งหมายนะครับของการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกำลังสำรองนะครับกิจการกำลังพลสำรองนะครับเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่นะฮะของกำลังพลสำรองนะครับสิทธิ์ของกำลังพลสำรองและการฝึกศึกษาของกำลังพลสำรองนะซึ่งจะผูกพันกับกองทัพต่อไปหลังจากที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3นะครับสำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายนะและสิทธิ์ต่างๆที่ตัวเองจะได้รับในฐานะกำลังพลสำรองนะครับเมื่อมีการเรียกพลนะครับเราจะได้ทราบหัวข้อสำคัญนะครับในการศึกษาเรียนรู้นะครับ 1. นะครับประวัติความเป็นมาของกำลังสำรองนะครับที่พวกเราจะต้องศึกษาในวันนี้นะครับเราจะต้องทราบประวัติความเป็นมานะครับว่าเริ่มต้นอย่างไรนะครับ 2.กิจการกำลังพลสำรองนะครับมีกิจการอะไรบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลสำรองนะครับ 3. หน้าที่ของกำลังพลสำรองนะฮะเมื่อเป็นกำลังพลสำรองแล้วนะครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ 4. ในเรื่องของสิทธิ์ของนักศึกษาวิทยาทหารเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาวิทยาทหารแล้วนะสิทธิ์ของพวกเรานะจะมีสิทธิ์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ5สิทธิ์ของกำลังพลสำรองนะครับเมื่อถูกเรียกเข้ามาฝึกศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างนะครับ6การฝึกศึกษาของกำลังพลสำรองนะครับมีกี่แบบมีอย่างไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับวันนี้จะได้ทราบกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น QR code นะครับหลักฐานอ้างอิงต่างๆนะครับเกี่ยวกับพ.ร.บ.นะครับพ.ร.บ.ต่างๆที่นะครับเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของวิชาการกำลังสำรองอันได้แก่นะคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3นะครับ2พ.ร.บ.การรับราชการทหารพ.ศ.2497นะครับ3พ.ร.บ.การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพ.ศ.25034. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.2551นะครับ5พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกลาโหมนะครับพ.ศ.2556 6พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง2558นะครับ7ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง2559และ8ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร2560นะครับก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับครูจะให้พวกเราทำแบบทดสอบนะครับ10ข้อนะครับ10ข้อเดี๋ยวให้เวลานะครับพวกเราทำ10นาทีนะครับก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมานะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทดสอบดูว่าพวกเรานะครับมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการกำลังสำรองไหมนะครับ ว่าพวกเรามีพื้นฐานไหมพวกเราลองทำดูครับ

กรอกชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อประเมินดูว่านักเรียนนะครับมีความรู้นะครับก่อนการเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อสอบก็ไม่ได้ยากนะครับเป็นข้อสอบพื้นฐานนะครับซึ่งพวกเราสามารถทำได้แน่นอนนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะครับการประเมินผลด้วยการ pre-test นะครับ pre-test ดูซิว่าเรามีความรู้พื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับการเรียนวิชานี้

ครับใกล้เสร็จยังครับพอทำได้ไหมไหนใครทำถูกหมดเดี๋ยวให้รางวัลนะครับถ้าใครทำถูกหมด

ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับพวกเราน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับเรามาต่อกันนะครับมาดูความจำเป็นนะครับความจำเป็นที่ต้องมีระบบกำลังสำรองนะครับเพราะเกือบทุกประเทศนะครับในโลกนี้นะครับนะครับประเทศต่างๆนะครับล้วนมีระบบกำลังสำรองที่ดีนะครับของพวกเราก็เช่นกันนะครับความมั่นคงทางด้านการทหารนะครับสำหรับกองทัพทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างยอมรับนะครับว่ากำลังสำรองนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพลังอำนาจทางการทหารของชาตินะครับการจัดเตรียมกำลังสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่ยามปกตินะครับย่อมจะสามารถเรียกกำลังพลสำรองมารับใช้ชาติได้นะครับอย่างทันท่วงทีนะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแบบอาสาสมัครและกฎหมายบังคับหรือที่เรียกว่าการเกณฑ์ทหารนะครับมาดูประวัตินะครับความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมัยนั้นนะครับมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นเพราะประเทศมหาอำนาจต่างๆต่างล่าอาณานิคมนะครับต่างล่าอาณานิคมเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยในขณะนั้นนะครับก็มีแนวความคิดที่แตกแยกกันโดยคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าไปศึกษานะครับแล้วกลับมานะฮะยังประเทศของตนนะครับมีความคิดแนวความคิดแบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะยังนิยมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับทั้งสองฝ่ายนะต่างมีแนวความคิดที่แตกต่างกันนะครับทำให้ประเทศไทยนะครับไม่เกิดความเป็นปึกแผ่นนะครับเกิดความไม่มั่นคงขึ้นดังนั้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงกำหนดให้มีสถาบันหลักนะครับ3สถาบันนะก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีเครื่องมือที่สำคัญนะครับเครื่องมือที่สำคัญเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกก็คือการจัดตั้งกิจการกองเสือป่าขึ้นและลูกเสือนะครับในเวลาถัดมาซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังนะครับจิตสำนึกของคนในชาติให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับกิจการเสือป่าเนี่ยนะครับก็มีการนะดำเนินการต่อมาเรื่อยๆนะครับดำเนินการต่อมาเรื่อยๆจนมีการปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นยุวชนทหารนะครับยุวชนทหารในสมัยพันเอกหลวงพิบูลสงครามนะครับเพราะมองเห็นว่านะครับระบบลูกเสือนะครับแล้วก็กองเสือป่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากต่อการพัฒนาคนในชาตินะครับถ้ามีการจัดตั้งเป็นหน่วยนะครับโดยระดับการฝึกนะครับการผลิตหัวหน้าชุดนะขึ้นมานะครับเช่นผู้บังคับหมวดนะครับผู้บังคับหมู่ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อการเรียกระดมพลเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้นนะครับจึงมีการจัดตั้งนะครับยุวชนทหารขึ้นนะครับจัดตั้งยุวชนทหารขึ้นโดยวีรกรรมที่สำคัญนะครับของยุวชนทหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับ8ธันวาคมพ.ศ.2484ก็คือช่วงนั้นนะครับญี่ปุ่นนะครับยกพลขึ้นบกที่บริเวณนะครับอ่าวไทยเกือบทั้งหมดนะครับอ่าวไทยเกือบทั้งหมดนะครับโดยยกขึ้นพร้อมๆกันแต่บริเวณที่มีนะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดนะครับแล้วก็เป็นวีรกรรมของยุวชนทหารก็คือบริเวณสะพานท่านางสังนะครับโดยนำโดยร้อยเอกทวินนิยมเสนนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยฝึกและ10เอกสำราญนะครับแล้วก็ยุวชนทหาร30นายนะครับทหารตำรวจและอาสานะฮะอาสารัษฎรนะครับเข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นนะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.

2นาฬิกานะครับจึงยุติการสู้รบนะครับผลปรากฏว่านะครับร้อยเอกทวินนิยมเสนนะครับก็เสียชีวิตในสนามรบแล้วก็มีนะครับยุวชนทหารแล้วก็ตำรวจนะครับก็เสียชีวิตเช่นกันนะครับรวมแล้ว5นายนะครับฝ่าย

0: นะครับของเหล่ายุวชนทหารจึงมีการจัดตั้งนะอนุสาวรีย์ยุวชนทหารขึ้นที่บริเวณการสู้รบก็คือบริเวณสะพานท่านางสังจังหวัดชุมพรจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือประวัตินะครับของยุวชนทหารนะครับเครื่องอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับของการแต่งกายนะครับลูกเสือสยามในขณะนั้น
1: ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับให้คำขวัญ นะครับสำหรับลูกเสือก็คือเสียชีพนะครับอย่าเสียศักดิ์นะครับก็เป็นคำขวัญที่ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่พวกเราเคยได้ยิน

มาดูพระราชบัญญัตินะครับส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพ.ศ. 2503นะครับมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาทหารนะครับเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพนะครับพระราชบัญญัตินี้นะครับมุ่งหมายให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพเพราะอะไรพวกเราจบออกไปนะครับหลังจากจบชั้นปีที่3จะปลดเป็นกองหนุนนะครับปลดเป็นกองหนุนจะเป็นกำลังพลสำรองนะครับของกองทัพนะตามความมุ่งหมายนี้นะครับกำลังพลสำรองนะครับความหมายของกำลังพลสำรองมีอะไรบ้างนะครับความสำคัญของกำลังพลสำรองที่มาของกำลังพลสำรองที่มาของกำลังพลสำรองมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับในเนื้อหาความหมายของกำลังสำรองนะครับกำลังสำรองคือกำลังที่ไม่ใช่กำลังทหารประจำการนะครับกำลังที่ไม่ใช่ทหารประจำการทหารประจำการก็เช่นนะครับทหารในปัจจุบันเช่นพวกครูนะครับหรือทหารที่ออกรบเนี่ยเขาเรียกทหารประจำการนะครับทหารกองประจำการก็คือทหารเกณฑ์นะครับทหารเรียกทหารกองประจำการนะครับเป็นกำลังที่เตรียมไว้นะครับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจนะครับตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมนะซึ่งได้แก่กำลังกึ่งทหารกลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งนะครับกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆนะครับกำลังพลสำรองที่เป็นทหารกองเกินนะครับก็คือคนที่ได้รับใบดำนะครับและทหารกองหนุนนะครับคนที่ปลดนะครับเป็นกองหนุนแล้วนะครับทหารกองประจำการปลดเป็นกองหนุนหรือนักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่3ปลดเป็นกองหนุนนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนของนะครับการเป็นกำลังพลสำรองนะครับตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง2559ความสำคัญนะครับของกำลังพลสำรองนะเป็นกำลังที่เตรียมไว้สนับสนุนการรบนะครับการปฏิบัติตามอำนาจนะฮะหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ยามปกตินะฮะและสามารถขยายกำลังต่อไปในยามสงครามนะครับทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณของชาตินะครับได้มากนะครับทำไมเขาถึงกล่าวเช่นนั้นนะครับเพราะว่านะครับในยามปกติเนี่ยเราต้องเตรียมไว้นะครับเราต้องเตรียมกำลังพลสำรองเอาไว้นะครับเราอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้ามีศึกสงครามเราก็สามารถที่จะนะครับนำกำลังพลสำรองพวกนี้เอามาใช้ได้นะครับการที่เราผลิตทหารแต่ละนายเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับกว่าจะฝึกเสร็จกว่าจะกระสุนแต่ละนัดเสื้อผ้าค่าอาหารต่างๆเยอะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นในรูปของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็จะลดงบประมาณตรงส่วนนี้ได้เยอะนะครับเราไม่จำเป็นต้องฝึกนะครับทหารประจำการนะครับหรือทหารกองประจำการเยอะๆนะครับเราก็จะปรับลดงบประมาณตรงส่วนนี้ลงนะครับมาดูที่มาของกำลังสำรองมันมีที่มานะครับจากอะไรบ้างหนึ่งนะครับกำลังกึ่งทหารนะครับเช่นกองอาสารักษาดินแดนนะครับอาสาสมัครทหารพรานนะครับตำรวจตะเวนชายแดนไอ้พวกนี้เขาเรียกกำลังกึ่งทหารนะครับกำลังกึ่งทหารกลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งนะครับเช่นไทยอาสาป้องกันชาตินะครับอาสาและป้องกันตนเองอปปลนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับกองหนุนพัฒนาความมั่นคงไอ้พวกนี้ถึงแม้ว่าเขาเป็นอาสาสมัครนะครับที่มาจากราษฎรต่างๆนะครับแต่มีความรักชาตินะครับมีความรักแผ่นดินนะครับในช่วงของคอมมิวนิสต์นะครับต่างๆก็มีบทบาทสำคัญแม้กระทั่งศึกที่ผ่านมานะครับนะหน่วยงานไทยอาสาป้องกันชาติ

และอพปลนะครับหน่วยงานพวกนี้นะครับก็มีบทบาทในการดูแลพื้นที่ในขณะที่นะครับประชาชนอพยพนะครับมีการช่วยเหลือต่างๆนะครับให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีนะครับกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆนะครับเช่นสตรีอาสารักษาดินแดนนะครับลูกเสือชาวบ้านนะอันนี้พวกเราก็อาจจะเคยได้ยินนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับกำลังพลสำรองนะครับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497นะแล้วก็กำลังพลสำรองพ.ศ. 2558กำลังกึ่งทหารนะครับกำลังตื่นทหารได้แก่กำลังในส่วนที่บรรจุนะครับในหน่วยตามอัตราการจัดกำลังและยุทโธปกรณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยทหารนะครับมีขีดความสามารถเข้าทำการลบได้ในระดับหนึ่งนะครับเช่นกองอาสารักษาดินแดนนะครับก็อยู่ตามอำเภอเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเห็นได้พวกนี้ก็สามารถมีอาวุธนะครับในระดับเบื้องต้นตำรวจตะเวนชายแดนอันนี้ก็มีสำคัญมากนะครับตามตะเข็บชายแดนเนี่ยจะให้ทหารอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับตำรวจตะเวนชายแดนก็ทำหน้าที่นะครับหลายอย่างนะครับอยู่ตามชายแดนเนี่ยทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือด้วยนะครับลาดตะเวนนะปกป้องอธิปไตยนะครับถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญมากนะครับกลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งนะครับก็คือกลุ่มพลังมวลชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินะครับตามกฎกระทรวงนะครับข้อบังคับและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆนะครับคือกลุ่มพลังมวลชนที่จัดตั้งนอกเหนือกลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งนะครับเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่มีการจัดตั้งโดยองค์กรหรือส่วนราชการนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทางราชการกำลังพลสำรองนะครับอันนี้คือส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเรากำลังพลสำรองเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นกำลังพลสำรองประเภทหนึ่งนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกำลังพลสำรองนะครับพร้อมใช้งานนะครับหมายถึงกำลังพลสำรองที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังคราวละ6ปีนะครับเราจะอยู่ในบัญชีบรรจุกำลังนะครับคราวละ6ปีกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมนะครับก็หลังจากที่นะครับครบ6ปีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่นะครับอยู่ในบัญชีของกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมนะครับกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมหมายถึงกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานที่มีรายชื่อบรรจุนะครับครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วนะครับและเป็นกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมอีกเวลาไม่น้อยกว่า6ปีนะครับรวมแล้วก็คือ12ปีนะครับกำลังพลสำรองได้รับการยกเว้นการเรียกพลเพื่อตรวจสอบนะครับกำลังพลสำรองได้รับการยกเว้นการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือทดลองความพรั่งพร้อมและการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้นะครับกำลังพลสำรองให้กระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่จัดเตรียมอำนวยการดำเนินการในกิจการกำลังพลสำรองทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกำลังพลสำรองที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากคือบุคคลที่มีประกอบอาชีพที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางทหารและกิจกรรมทางพลเรือนเป็นอาชีพที่ต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับซึ่งผู้ที่ปฏิบัติการในอาชีพนั้นต้องใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ2ปีหรือผู้ปฏิบัติการในอาชีพนั้นต้องมีคุณสมบัติของตัวบุคคลเป็นพิเศษหรือมีการขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้นๆในปัจจุบันหรือเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อกิจกรรมสำคัญในการเตรียมพร้อมของชาตินะครับหน่วยกำลังพลสำรองนะครับเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่นะครับ

0: จัดทำบัญชีนะครับบรรจุกำลังนะครับหน่วยพวกนี้นะฮะจะทำบัญชีนะครับบรรจุกำลังพลสำรองเข้าไปหรือหน่วยรับการบรรจุนะบรรจุหรือหน่วยฝึกกำลังพลสำรองเป็นกำลังพลหรือหน่วยเรียกพลที่มีการบรรจุรายชื่อทหารประจำการทหารกองประจำการกำลังพลสำรองในบัญชีบรรจุกำลังให้ครบนะอัตราเต็มเดี๋ยวเรามาดูนะครับ
1: ทำไมจึงต้องมีพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช2558เมื่อก่อนกระทรวงกลาโหมมีพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพลพุทธศักราช2515เป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการทหารกองหนุนและทหารกองเกิดโดยมีประเภทการเตรียมพลแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยการเรียกพลเพื่อตรวจสอบการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและการระดมพลซึ่งเป็นการเตรียมพลเพื่อการสงครามหรือเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึกไม่สามารถนำกำลังพลตามกฎหมายฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจากนี้ได้ทั้งที่มีจำนวนมากมายถึง13ล้านนายเมื่อปี2554ประเทศไทยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ทุกภาคส่วนได้ระดมทั้งกำลังคนอาหารและสิ่งอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงกำลังพลทุกเหล่าทัพก็ได้ออกช่วยเหลือประชาชนจนทำให้ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการต้องเลื่อนการปลดออกไปเพราะมีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอีกเป็นจำนวนมากผู้บังคับบัญชาระดับสูงจึงมีแนวคิดว่าประเทศเรามีงบประมาณในการเตรียมพลตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และจำนวนของกำลังพลกลุ่มนี้ก็มีมากมายน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงตอบสนองภารกิจของกระทรวงกลาโหมตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆร้องขอนอกจากเพื่อการสงครามหรือเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึกกำลังพลสำรองคือใครกำลังพลสำรองคือกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารกำลังพลสำรองมีกฎหมายรองรับหรือไม่แน่นอนกำลังพลสำรองมีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช2558รองรับเรียบร้อยแล้วซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30ธันวาคม58และมีผลใช้บังคับตั้งแต่31ธันวาคม58เป็นต้นมาใครบ้างที่สามารถสมัครเข้าเป็นกำลังพลสำรองได้หรือมีคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลสำรองได้ 1. ข้าราชการทหารชายชั้นสัญญาบัตรที่ลาออกหรือจากผู้ชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารปี5หรือที่พูดกันง่ายๆก็คือจบรอดอปี5 2. ข้าราชการทหารชายชั้นประทวนที่ลาออกหรือจากผู้ชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารปี3หรือที่พูดกันง่ายๆก็คือจบรอดอปี3 3. ชายไทยที่รับราชการทหารในกองประจำการจนครบกำหนดหรือปลดเป็นกองหนุนหรือชายไทยที่จับได้ใบแดงแล้วรับราชการทหารจนครบแล้วปลดเป็นกองหนุน 4. ชายไทยที่เป็นทหารกองเกิดหรือพ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกแล้วหรือคนที่จับได้ใบดำ 5. คนทั่วไปไม่ว่าจะหญิงหรือชายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่กองทัพขาดแคลนหรือต้องการตามคุณสมบัติของแต่ละเหล่าทัพกำหนดกลุ่มนี้เปิดรับเฉพาะผู้มีความสามารถและสมัครใจเท่านั้นถ้าหากสมัครหรือมีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลสำรองแล้วจะสามารถเป็นกำลังพลสำรองได้กี่ปีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช2558ประกอบด้วย2บัญชีได้แก่บัญชีแรกเรียกว่ากำลังพลสำรองพร้อมใช้งานกำลังพลสำรองจะได้รับการบรรจุลงในบัญชีนี้คราวละ6ปีบัญชีที่2เรียกว่ากำลังพลสำรองเตรียมพร้อมเมื่อกำลังพลสำรองได้รับการบรรจุในบัญชีกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานครบ6ปีแล้วก็จะได้รับการบรรจุลงในบัญชีอีกไม่เกิน6ปีจะเห็นได้ว่าเราสามารถรับราชการเป็นกำลังพลสำรองตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองทางหนึ่งได้ถึง12ปีเลยนะครับใครที่ไม่สามารถเป็นกำลังพลสำรองตามกฎหมายฉบับนี้ได้บ้าง 1. ชายไทยที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร 2. คนพิการทุพพลภาพหรือบุคคลที่มีโรคซึ่งคณะกรรมการแพทย์ทหารวินิจฉัยแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นกำลังพลสำรองได้ 3. คนไร้ความสามารถคนบ้าหรือไม่สามารถคุยกันเข้าใจ 4. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นปริยัตินักบวชในพระพุทธศาสนาจีนนิกายหรืออนัมนิกายที่มีสมณศักดิ์ 5. อิหม่ามคอเตบบิลัตในศาสนาอิสลามและพราหมณ์ที่ทำหน้าที่พราหมณ์อัชวัญญุและพราหมณ์อุทาคดาในศาสนาพราหมณ์ฮินดู 6. บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดย

0: การแปลงสัญชาติเป็นต้นหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช2558กำหนดให้กรมการสัมพันธ์กำลังกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกำลังพลสำรองคกส.คณะกรรมการกำลังพลสำรองคกส.คืออะไรคณะกรรมการกำลังพลสำรองคกส.คือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช2558โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองเสนอแนะการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่กำลังพลสำรองและนายจ้างที่ให้ความร่วมมือซึ่งคกส.มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและมีปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและปลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการกำลังพลสำรองเป็นกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการกิจการกำลังพลสำรองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถนำกำลังพลสำรองใช้ในการพัฒนาประเทศได้ตามความมุ่งหมาย
1: อันนี้นะครับก็เป็นความรู้นะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองมาดูนะครับคำว่าทหารนะครับทหารหมายถึงนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการรบเพื่อป้องกันประเทศนะครับถามว่าคำว่าทหารในส่วนนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ไหมนะครับไม่ใช่นะครับทหารมีหน้าที่หลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ในการรบอย่างเดียวนะครับในยามที่เกิดภัยพิบัติหรือนะครับเกิดอุทกภัยนะครับวาตภัยต่างๆในประเทศนี้นะครับทหารก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในกิจการพวกนี้นะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับซึ่งพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองเนี่ยนะในเรื่องของการเรียกระดมพลเนี่ยปกติจะต้องมีในช่วงของการมีศึกสงครามนะครับการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงปัจจุบันนะครับให้รวมถึงนะการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะฮะต่างๆเช่นน้ำท่วมใหญ่นะครับเมื่อปี54นะครับก็สามารถนะครับเรียกระดมพลนะครับเอากำลังพลสำรองนะครับมาช่วยในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประเภทของกำลังพลสำรองนะครับประเภทของกำลังพลสำรองมีดังต่อไปนี้หนึ่งนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนเนี่ยก็คือคนที่นะครับรับราชการเป็นนายทหารยศตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปนะครับแล้วนะครับลาออกนะครับลาออกนะพวกนี้ก็จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะครับ2นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการคือคนที่สำเร็จการศึกษานะครับหลักสูตรนักศึกษาวิศวทหารชั้นปีที่5นะครับก็จะเป็นว่าที่ร้อยตีนะครับและหลังจากนั้นจะถูกปลดเป็นกองหนุนนะครับถูกปลดเป็นกองหนุนก็นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการนะครับนอกราชการ3นายทหารสัญญาบัตรนอกกองนะครับนายทหารสัญญาบัตรนอกกองคือนะครับไม่อยู่ในกองทัพบกนะครับคือคนที่นะครับโอนย้ายนะครับจากกองทัพบกไปอยู่กระทรวงทบวงกรมอื่นเช่นไปเป็นตำรวจไปเป็นปลัดอำเภอนะครับพวกนี้เขาเรียกว่านายทหารสัญญาบัตรนอกกองนะครับ4นายทหารประทวนกองหนุนนะครับก็เช่นกันนะครับคล้ายๆกับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนก็คือคนที่เป็นนะครับข้าราชการประจำนะครับเป็นทหารนะครับประจำการนะครับในชั้นประทวนตั้งแต่ยศ10ตีจนถึงจ่า10เอกนะครับเมื่อลาออกก็จะเป็นนายทหารประทวนกองหนุนนะครับ5ทหารกองหนุนประเภทที่1นะครับก็จะอยู่ในบัญชีนะครับหลังจากปลดไปแล้วก็จะเป็นกองหนุนประเภทที่1นะครับเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะเป็นกองหนุนประเภทที่2นะครับ7ทหารกองเกินนะครับคนที่จับได้ใบดำนั่นเองนะครับทหารกองเกินแหล่งกำเนิดทหารกองหนุนนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับพวกนสท.นายทหารประจำการที่ลาออกนะครับอันนี้ทหารกองหนุนนะครับเมื่อปลดจากประจำการแล้ว

ครับมาดูแหล่งนะครับกำเนิดฐานกองหนุนนะครับชั้นผู้กำบัญชานะครับการผลิตนักศึกษาวิทหารมีความมุ่งหมายนะครับที่จะให้เป็นกำลังพลหลักชั้นผู้กำบัญชานะครับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร2503นะครับอย่างน้อยเราจบออกไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นระดับชั้นผู้กำบัญชานะครับชั้นปีที่1ชั้นปีที่2นะครับก็ยังเป็นลูกแถวอยู่นะครับชั้นปีที่3นะครับเนี่ยเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่นี้นะครับเมื่อมีการเรียกนะครับเรียกพลนะเราจะมีตำแหน่งเป็นถึงนะครับผบ.หมู่นะครับเป็นหัวหน้าหมู่เราจะพาลูกน้องนะครับเข้าไปสู่สนามรบเนี่ยเราเป็นผู้นำที่เราเรียนมาทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ชั้นปีที่1ชั้นปีที่3เราก็จะได้ใช้นะครับเมื่อเกิดศึกสงครามเมื่อมีการเรียกพลนะครับเราจะเป็นผู้นำนะครับไม่ใช่เป็นผู้ตามนะครับชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ยังเป็นลูกแถวอยู่แต่พอเป็นชั้นปีที่3เนี่ยต้องเป็นผู้นำแล้วนะครับมีลูกน้องเป็น10คนนะครับมีลูกน้องเป็น10คนที่เราจะต้องดูแลเมื่อเราสำเร็จนะครับนักศึกษาวิทหารชั้นปีที่4นะครับตำแหน่งก็จะเป็นรองผบ.หมวดนะทีนี้ก็จะคุมไม่ใช่10คนละอาจจะคุมถึง50คนนะครับคุม50คนเป็นรองผู้บังคับหมวดนั่นเองนะเพราะชั้นปีที่5นะครับเป็นว่าที่ร้อยตีนะครับก็จะเป็นผบ.หมวดนะครับผบ.หมวดนะก็คุมลูกน้อง50คนนะครับสามารถที่จะออกไปรบได้ครับแหล่งผลิตกำลังพลสำรองหลักนะครับก็ได้มาจากระดับผู้บังคับบัญชานะครับนสท.แหล่งผลิตก็คือโรงเรียนรักษาดินแดนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งผลิตนะครับผู้ปฏิบัติก็คือนะครับทหารกองประจำการก็คือลูกน้องเรานะครับเมื่อเราฝึกจบไปแล้วนะครับเมื่อมีการเรียกพลนะครับทหารกองประจำการนะครับหรือทหารเกณฑ์นะครับเมื่ออยู่ในแนวหน้าเราก็จะเป็นผู้นำของเขาให้ได้นะครับกำลังในการป้องกันประเทศนะครับหลักๆแล้วนะครับกำลังในการป้องกันประเทศมีด้วยกัน2ส่วนนะครับ1คือกำลังประจำการก็เช่นพวกครูนะครับหรือทหารที่ปกป้องชายแดนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกทหารที่เป็นกำลังประจำการนะครับกำลังประจำการ2กำลังสำรองนะครับกำลังสำรองก็คือพวกเรานะครับหลังจากที่ปลดจากนักศึกษาวิทหารนะครับแล้วไปเป็นกองหนุนนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของการเป็นกำลังสำรองแล้วก็ทหารเกณฑ์นะครับเมื่อปลดจากประจำการก็จะอยู่ในกำลังสำรองนะครับกำลังในการป้องกันประเทศนะกำลังประจำการนะจัดไว้เพียงพอสำหรับปฏิบัติการรบนะในแต่ละปีนะครับกองทัพบกก็ถือว่ามีจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะและในอนาคตนะครับมีโอกาสที่จะปรับลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับสภาพกองทัพนะแล้วก็สภาพการเมืองนะแล้วก็สภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่มีการสู้รบนะเพื่อให้เล็กกระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพนะครับกำลังสำรองเราจัดกำลังหลักในการขยายกำลังนะให้ครบตามอัตราเต็มตามแผนป้องกันประเทศนะครับกรณีที่นะครับกำลังหลักนะไม่เพียงพอนะครับหรือเราต้องการขยายกำลังลบนะให้ครบตามอัตราเต็มนะครับเราก็สามารถเอากำลังสำรองนะครับเข้าไปบรรจุตามอัตรานะครับตามแผนป้องกันประเทศกำลังสำรองคือพลังแห่งชัยชนะทำไมถึงพูดเช่นนั้นนะทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าถ้าใครมีระบบกำลังสำรองที่ดีนะครับประเทศไหนที่มีระบบกำลังสำรองที่ดีนะมีกำลังสำรองที่เพียงพอนะครับก็เหมือนเราชนะแล้วนั่นเองนะครับเหมือนเราชนะแล้วนั่นเองกำลังสำรองที่เข้มแข็งที่มีประสิทธิภาพนะครับเราย่อมได้เปรียบนะครับคู่ต่อสู้นะครับมาดูนะครับข้อบังคับกลาโหมนะครับว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง2559นะกิจการกำลังพลสำรองนะครับหมายถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมและการใช้กำลังพล
เช่นการบรรจุการใช้กำลังพลสำรองนะครับการผลิตกำลังพลสำรองการฝึกศึกษาของกำลังพลสำรองและจะต้องมีการควบคุมกำลังพลสำรองที่มีการผลิตขึ้นมานะครับจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระบบและจะต้องสามารถเรียกกำลังพลสำรองหรือการระดมพลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับกิจการกำลังพลสำรองนะครับในข้อที่1 นะครับในเรื่องของการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองหมายถึงการรับสมัครนะครับการรับสมัครหรือคัดเลือกนะการรับสมัครหรือการคัดเลือกกำลังพลสำรองที่มีคุณสมบัตินะครบถ้วนเหมาะสมนะครับเพื่อบรรจุในตำแหน่งต่างๆนะครับในหน่วยทหารตามลักษณะการใช้กำลังพลสำรองนะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการนะครับตามภารกิจของกระทรวงกลาโหมนะครับกระทำใน4ลักษณะคือนะครับ1การเสริมกำลังนะครับการเสริมกำลังการเสริมกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานในบัญชีบรรจุกำลังให้กำลังให้กับหน่วยกำลังพลสำรองให้ครบตามอัตราเต็มนะครับก็คือการเสริมกำลังนะครับเสริมให้มันเต็มนะครับเต็มอัตรา2การเพิ่มเติมกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองใช้งานให้ครบตามอัตราเต็มให้กับหน่วยกำลังพลสำรองที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุทหารประจำการและทหารกองประจำการนะครับเพิ่มเติมกำลังเข้าไปนะครับให้มีนะครับอัตรานะครับเต็มการทดแทนนะครับเมื่อมีการสูญเสียนะครับต่างๆนะเราจะต้องมีการทดแทนกำลังหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานให้กับหน่วยกำลังพลสำรองทั้งในกรณีเป็นรายบุคคลหรือเป็นหน่วยนะกำลังทดแทนนะครับต้องมีการทดแทนถ้าเมื่อมีการสูญเสียนะครับเพื่อให้คงอัตราเต็มมาไว้นะครับ 1.4 การขยายกำลังนะครับหมายถึงการบรรจุกำลังพลสำรองนะครับพร้อมใช้งานและกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมให้กับหน่วยทางบัญชีประเภทหน่วยกำลังพลสำรองที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ตามแผนป้องกันประเทศนะครับกรณีเราต้องการขยายกำลังรบนะครับเราอาจจะใช้กำลังพลสำรองนะครับเพื่อขยายอัตรานะครับออกไปนะครับขยายหน่วยทหารออกไปซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการขยายกำลังเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่กระทำนะครับไม่กระทำทุกวันนี้ทางกองทัพนะครับพยายามที่จะปรับลดนะปรับลดกำลังพลลงเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับงบประมาณต่างๆนะและประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศนะครับเราก็จะพัฒนานะเรื่องบุคลากรนะครับเป็นหลักแล้วนะครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในอนาคตมาดูการผลิตกำลังพลสำรองนะครับหมายถึงกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลนะครับที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกำลังพลสำรองจากแหล่งที่มานะครับของกำลังพลสำรองดังนี้นะครับการผลิตกำลังพลสำรอง 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกศึกษาวิชาทหารตามกฎหมายนะครับว่าด้วยการฝึกวิชาทหารนะครับก็คือคนที่จบรดนะครับก็จะเป็นแหล่งผลิตนะครับรดชั้นปีที่3ชั้นปีที่5นะครับเป็นนักเรียนผู้บัญชานะครับพอจบออกไปก็ไปเป็นผู้บัญชานะครับสามารถสั่งการทหารได้ในแนวหน้านะครับเมื่อมือเกิดการเรียกนะครับเข้ามาประจำการนะครับ2เป็นทหารประจำการที่ลาออกจากราชการนะครับนะเป็นทหารประจำการที่ลาออกจากราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการทหารนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตก็ได้มาจากส่วนนี้นักศึกษาวิทหารทหารที่ลาออกนะครับ 2.3 นะครับเป็นฐานกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดนะครับเมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วนะครับเมื่อปลดเป็นกองหนุนนะก็จะอยู่ในระบบนี้ด้วยนะครับ 2.4 เป็นฐานกองเกินนะครับหรือทหารกองหนุนประเภทที่2นะครับฐานกองเกินคือพวกที่จับได้ใบดำนะครับไม่รับราชการทหารนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นกำลังพลสำรองมาดูบุคคลทั่วไปนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดนะศูนย์การกำลังสำรองศูนย์การนักศึกษาวิทยาทหารและหน่วยฝึกนักศึกษาวิทยาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิทยาทหารพวกนี้นะครับเป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการฝึก
ศึกษากิจการกำลังพลสำรองนะครับการฝึกศึกษาของกำลังพลสำรองหมายถึงการฝึกศึกษาอบรมให้แก่กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานนะครับการฝึกศึกษาอบรมให้แก่กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานและกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมนะครับฝึกศึกษาในเรื่องอะไรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนะครับตามตำแหน่งหน้าที่ที่มีการบรรจุเข้าไปนะครับจะต้องเรานะครับอยู่เหล่าอะไรนะครับฝึกศึกษาในเรื่องอะไรนะครับให้เกิดความรู้ความชำนาญนะครับที่ต้องใช้ความรู้นะความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมนะครับความรู้พวกนี้เข้าไปนะครับให้กำลังพลนะสำรองนะครับมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมที่จะรับใช้ชาตินะครับการฝึกศึกษากำลังพลสำรองพร้อมใช้งานนะครับ1ก็จะเป็นการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบนะครับมีการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบนะการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการนะครับเมื่อมีการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพร้อมนะครับให้มีการฝึกศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆนะครับเมื่อเกิดการระดมพลนะจะมอบหมายให้หน่วยกำลังพลสำรองนะครับทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวครูจะมาลงรายละเอียดให้นะครับว่าการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบกำลังการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารและการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างการเรียกระดมพลนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างที่พวกเราจะต้องนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวครูจะปล่อยให้พวกเราพักนะครับชั่วโมงที่2มาเจอกันนะครับเชิญครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: 18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับในชั่วโมงที่2กันนะครับในเรื่องของวิชาการกำลังสำรองนะครับสำหรับนะครับเรื่องของนะฮะกิจการกำลังพลสำรองนะครับการฝึกศึกษานะฮะที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นะครับในชั่วโมงที่2การฝึกศึกษากำลังพลสำรองนะครับเตรียมพร้อมเป็นการเรียกกำลังพลสำรองนะครับเข้ารับราชการทหารนะในการระดมพลนะเพื่อให้กำลังพลสำรองนะครับมีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับการพร้อมในการปฏิบัติร่วมกับกำลังประจำการนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเข้ามาเนี่ยจะไม่ใช่ว่าให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยนะครับซึ่งปลดเป็นกำลังพลสำรองเนี่ยมาฝึกเฉพาะกำลังพลสำรองเขาจะฝึกร่วมกันกับทหารประจำการนะครับและทหารกองประจำการนะครับฝึกร่วมกันได้นะครับให้กลมกลืนกันไม่ใช่เขาจะแบ่งแยกคือเราสามารถไปฝึกร่วมกับใน10ใน100และทหารเกณฑ์นะครับเอานักศึกษาวิทหารเข้าไปหลังจากที่ปลดไปแล้วเนี่ยเป็นกองกำลังพลสำรองเนี่ยเอาไปฝึกร่วมกันนะครับจะดูถึงประสิทธิภาพนะครับการฝึกที่ผ่านมานะครับที่ครูเห็นนะครับสามารถฝึกเข้าร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับนะเราสามารถฝึกร่วมกันกับทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเป็นอย่างดีกลมกลืนกันดีมากนะครับที่เราดูประสิทธิภาพถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยมอบให้หน่วยนะครับกำลังพลสำรองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการนะครับกำหนดทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองนะครับในกรณีเรียกนะครับมาดูกิจการกำลังพลสำรองนะครับในเรื่องของการควบคุมกำลังพลสำรองเมื่อมีการฝึกศึกษานะครับในการผลิตออกมาแล้วนะครับเราจะต้องมีการควบคุมนะครับควบคุมยังไงนะครับมาดูนะครับการควบคุมกำลังพลสำรองหมายถึงการปฏิบัตินะครับเพื่อดำรงการติดต่อกับกำลังพลสำรองเพื่อให้ทราบสถานภาพต่างๆอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในด้านกิจการกำลังพลสำรองนะครับก็คือนะครับการควบคุมก็คือการติดต่อนะครับสื่อสารกำลังพลสำรองนะครับให้ได้เพราะว่าเราปลดเป็นกองหนุนไปเนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นสำคัญนะครับเมื่อมีการเรียกระดมพลสามารถเรียกนะครับเข้ามาประจำการได้นะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้นะฮะตามวันเวลาที่เขากำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการควบคุมนะครับกิจการกำลังพลสำรองในเรื่องของการควบคุมกำลังพลสำรองทางบัญชีนะกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมนะครับเขาก็จะมีการควบคุมนะครับทางบัญชีด้วยนะครับการควบคุมกำลังพลสำรองทางการปฏิบัติก็คือการกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานกำลังพลเตรียมพร้อมนะครับก็จะมีการปฏิบัตินะครับการฝึกการปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะทางบัญชีอย่างเดียวนะครับเมื่อเรียกเข้ามาแล้วนะครับจะดูนะครับการปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพไหมมาตรงตามเวลาไหมนะครับกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานนะครับหมายถึงนะครับหน่วยกำลังพลสำรองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกำหนดดำเนินการควบคุมกำลังพลสำรองทางบัญชีนะครับบัญชีตามบัญชีบรรจุกำลังที่กำหนดนะครับในข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล 2515 นะครับกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมนะครับให้มวลทนทหารบกนะครับมวลทนทหารบกหรือมทบนะครับแต่ก่อนนะจะมีจทบนะครับจังหวัดฐานบกเดี๋ยวนี้นะครับเป็นมณฑลฐานบกหมดแล้วนะครับให้มณฑลฐานบกหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกำหนดดำเนินการควบคุมกำลังพลสำรองทางบัญชีนะครับขึ้นบัญชีไว้นะครับว่ากำลังพลสำรองคนนี้อยู่ในบัญชีนะครับเมื่อมีการติดต่อสื่อสารนะครับมณฑลฐานบกจะต้องเป็นผู้ประสานเช่นนะครับของพวกเราอยู่ในมณฑลใดนะครับมณฑลนั้นนะก็จะมีการขึ้นบัญชีไว้นะครับขึ้นบัญชีไว้จะไม่เกี่ยวกับมณฑลทหารบกนะครับแห่งอื่นนะครับกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานนะครับให้หน่วยกำลังพลสำรองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกำหนดดำเนินการดังนี้นะครับดำรงการติดต่อสื่อสารนะครับดำรงการติดต่อสื่อสารนะครับกับกำลังพลสำรองเป็นประจำทุกเดือนนะครับให้รู้ว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับสามารถติดต่อได้นะครับในทางปฏิบัติอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็แทบ
ไม่ค่อยได้ติดต่อเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วคงไม่มีใครมานั่งส่งไลน์หาเราทุกเดือนทุกเดือนหรอกใช่ไหมครับอาจจะ3เดือน4เดือนปีนึงอย่างเงี้ยดูด้วยว่าติดต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่คงไม่ใช่ทุกเดือนหรอกแต่ตามระเบียบคือทุกเดือนนะครับจัดชุดเจ้าหน้าที่พบปะและเยี่ยมเยือนกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อนะครับบรรจุอยู่ในบัญชีกำลังพลเชิญชวนกำลังพลสำรองที่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆนะฮะก็จัดไปพบทุกคนนี่ก็ไม่ไหวค่าใช้จ่ายก็เยอะงบประมาณต้องสูญเสียเยอะนะครับก็คงไม่ได้นั่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับการควบคุมกำลังพลสำรองทางการปฏิบัตินะให้มณฑลทหารบกหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนรวมในพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับของกำลังพลสำรองเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างกำลังพลสำรองกับหน่วยต้นสังกัดนะครับโดยอาศัยเครื่องมือนะครับประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพและภูมิลำเนาที่แท้จริงของกำลังพลสำรองนะครับการเรียกกำลังพลสำรองหรือการระดมพลนะครับหมายถึงกรรมวิธีในการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารนะครับตามความมุ่งหมายของการเรียกกำลังพลสำรองนะเพื่อตรวจสอบนะครับเพื่อทดลองความพร้อมพร้อมนะครับเพื่อฝึกวิชาทหารนะเพื่อปฏิบัติราชการแล้วก็เพื่อการระดมพลนะครับการเรียกระดมพลมีทั้งหมด1เพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการนะครับเพื่อทดลองความพร้อมพร้อมนะแล้วก็ระดมพลซึ่งแต่ละสิ่งนะครับมีความหมายอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497นะครับหน้าที่ของชายไทยทุกคนนะครับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารนะจะต้องปฏิบัตินะครับก็คือ 1. การลงบัญชีทหารกองเกินนะครับนะใครที่ยังไม่ลงนะครับให้รีบไปดำเนินการเพราะจะมีผลนะครับมีผลนะครับต่อการเข้าประจำการนะครับกรณีที่เราเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้เรารีบไปลงบัญชีทหารกองเกินนะครับ16ย่าง17เนี่ยนะให้เรารีบไปดำเนินการติดต่อที่สัสดีเขตหรือสัสดีอำเภอกรณีอยู่นะครับภูมิลำเนาทหารอื่นๆที่ไม่ใช่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับให้ไปติดต่อที่อำเภอนะครับที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตนนะครับหน้าที่นะครับของชายไทยนะครับตามพระราชบัญญัติรับราชการ2497นะครับมาตรา7นะครับชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการด้วยกันนะครับมีหน้าที่รับราชการด้วยตนเองทุกคนหมายถึงจะให้คนอื่นนะครับมารับราชการแทนตัวเองไม่ได้นะครับนะคือกฎหมายกำหนดเลยนะครับตามพระราชบัญญัติเนี่ย2497เนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีการยกเลิกนะครับมาตรา7เขากำหนดไว้เลยนะครับว่าชายไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองนะครับก็คือหาคนอื่นมาแทนไม่ได้เนี่ยตัวเองต้องเป็นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะการนะรับราชการทหารเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมีรูปแบบนะและมีแนวความคิดนะที่จะลดกำลังคนนะครับให้เล็กกระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพนะครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีการนะออกมาบอกว่าจะรับอาสาสมัครนะครับก็คือรับพลทหารอาสาจำนวน 100,000 นาย 100,000 นายเนี่ยจะรับนะตั้งแต่ปลายปี69นี้นะครับจะเริ่มรับสมัครนะรับสมัครจริงๆก็คือนะครับปี2570นะครับนะ2570ถึง2573โดยจะรับแบ่งเป็นปีนะครับปีละ 25,000 นายนะ 25,000 นายนี้นะครับมีผลยังไงจะมีผลอย่างแน่นอนนะครับจะมีผลอย่างแน่นอนต่อการเกณฑ์ทหารนะครับต่อการเกณฑ์ทหารและในอนาคต
อาจจะไม่มีก็ได้นะครับการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะถ้าเกิดมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่มีการเกณฑ์ทหารนะเพราะว่านะทางกรณีเนี้ยนะที่กระทรวงกลาโหมกำหนดรับ 25,000 เนี่ยคนที่เข้ามานะครับจะต้องรับราชการอย่างน้อย4ปีนะครับ4ปี4ปีเนี่ยนะจะมีค่าตอบแทนนะครับเป็นเงินเดือนเนี่ยนะครับ 12,000 นะครับ90บาทนะครับบวกกับนะเบี้ยเลี้ยง 2,880 บาทรวมแล้วนะครับ 14,970 บาทนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนใน10นะครับที่รับราชการแล้วนะครับถือว่ามากกว่าด้วยนะครับมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับนะเรามาเป็นพลทหารอาสาเนี่ยโดยรับในช่วงอายุนะครับ18ปีถึง22ปีและ18ปีถึง20ปีแล้วก็ช่วงนะครับ22ปีถึง26ปีนะครับแต่ทั้งนี้บางคนบอกว่าจะนะครับถ้าเกิดอายุเกินนะครับไปเป็นทหารมาแล้วนะครับจะสามารถนะสมัครได้ไหมได้นะครับถ้าไม่เกิน30เนี่ยได้นะครับถามว่าดียังไงนะครับถ้าเกิดว่ามียอดนะครับกำลังทหารประจำการเนี่ย กองประจำการเนี่ยครบตามจำนวนยอดที่กองทัพบกกำหนดเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องการปีนึงเนี่ยประมาณ 100,000 นายเนี่ยถ้าเกิดว่าครบกำหนดเนี่ยนะมียอดตามกำหนดที่กองทัพบกต้องการเนี่ยนะครับต่อไปก็อาจจะไม่มีนะครับการเกณฑ์ทหารนะครับจุดเริ่มต้นนะครับการเป็นทหารนะครับมาตรา16นะครับเขาบอกว่าชายที่มีสัญชาติไทยนะครับเมื่ออายุย่างเข้า18ปีนะฮะในปีพ.ศ.ใดให้ไปแสดงตนนะครับเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพ.ศ.นั้นนะครับหรือย่างเข้า18นะครับให้ลงบัญชีทหารกองเกินภายในพ.ศ.นั้นวิธีนับอายุนะครับถ้าเกิดพ.ศ.ใดให้ถือว่ามีอายุครบ1ปีบริบูรณ์นะครับเมื่อสิ้นพ.ศ.นะครับสมมุติว่านะฮะเราจะเกิดวันที่1ที่2ที่3นะครับมกราหรือ31นะธันวาก็ถือว่าอยู่ในปีนั้นนะครับเวลานับราชการทหารเนี่ยเขานับเป็นปีนะครับเป็นปีไม่ได้นับเหมือนพลเรือนนะครับก็นับเป็น1ปีนะครับสมมุติว่าครูรับราชการเนี่ยนะ10ปีกับเลยมาอีกสัก4วันอย่างเงี้ยเขาก็นับเป็น1ปีนะเวลานับอายุราชการเขาไม่ใช่นับเป็นวันเขานับเป็นปีไปเลยนะครับกำลังสำรองนะครับมิใช่เพียงชายไทยเท่านั้นนะครับแต่คือคนไทยทุกคนนะครับไอ้นี้ชัดเจนนะครับกำลังสำรองไม่ใช่เพียงชายไทยเท่านั้นแต่คือคนไทยทุกคนผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นใครศาสนาใดนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยเกิดนะสัญชาติไทยนะครับถือว่าทุกคนนะครับคือกำลังสำรองนะครับของชาตินะครับเมื่อเกิดศึกสงครามนะครับทุกส่วนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันนะครับในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเป็นหน้าที่ของทหารอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับซึ่งมีฐานะเป็นกำลังสำรองนะครับทหารกองเกินมาดูทหารกองเกินคือผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีนะและยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์นะซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16นะครับผู้ซึ่งลงทะเบียนกองเกินตามมาตรา18แล้วตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497นะครับการลงบัญชีทหารกองเกินชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายนะครับมีหน้าที่นะครับรับราชการด้วยตนเองทุกคนนะครับอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับก็คือนะครับจะย่างเข้า18แล้วพวกนี้นะครับจะต้องไปแสดงตนนะครับลงบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นนะครับที่ศาสดีอำเภอหรือศาสดีเขตที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน
นะครับถ้าไปไม่ได้ต้องให้ผู้บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนนะครับตามระเบียบเขียนอย่างนี้นะครับเขียนอย่างนี้แต่ครูอยากจะบอกว่าความเป็นจริงแล้วสัสดิยอมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเขาไม่ยอมเขาให้เราเนี่ยต้องไปด้วยตัวเองนะครับนะครับตามกฎหมายว่าต้องให้ผู้บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนแต่ความเป็นจริงแล้วสัสดีเขาไม่ยอมเพราะว่าเราจะต้องไปลงลายมือชื่อไปเขียนชื่อด้วยตนเองไปถ่ายรูปไปอะไรต่างๆฉะนั้นมีความจำเป็นนะครับตรงส่วนนี้ระเบียบยังไม่ได้แก้ไขนะแต่ในการปฏิบัติเนี่ยเขาให้ต้องให้ทำอย่างนั้นนะครับต้องให้เราไปเองนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของรูปถ่ายอะไรต่างๆนะครับตัวจริงไหมยังมียังไงนะครับรูปพรรณสันฐานยังไงเขาจะได้มาจดมาอะไรให้มันถูกต้องนะครับถ้าไม่ไปไม่แจ้งหรือหลีกเลี่ยงขัดขืนนะครับจำคุกไม่เกินนะครับ3เดือนปรับไม่เกิน300บาทนะครับดูค่าปรับนะครับนี่คือกฎหมายนะครับที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข

ม่ใช่เฉพาะกฎหมายทหารอย่างเดียวนะครับปรับ300บาทเนี่ยเรากลัวไหมนะครับคนทั่วไปไม่กลัวหรอกผมยอมโดนปรับดีกว่าผมนั่งค่าเครื่องบินมาจากอังกฤษเนี่ย 30,000 40,000 50,000 เนี่ยไปกลับเกือบแสนเนี่ยนะผมขอปรับ300ดีกว่านะเห็นไหมเขาไม่กลัวนะจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับนะไม่เกิน300บาทเนี่ยหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนะครับในเรื่องของโทษปรับ

ต่างๆเยอะเลยนะครับในเรื่องของค่าปรับในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ลงบัญชีทหารกองเกินนะครับลงที่ไหนนะครับที่สัสดีอำเภอหรือสัสดีเขตนะครับที่เป็นภูมิลำเนาทหารของเราเราดูจากอะไรบิดาถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือภูมิลำเนาของบิดานั่นเองนะครับที่เราจะต้องไปลงถ้าเกิดว่าบิดาเสียชีวิตแล้วก็ไปดูที่ภูมิลำเนาของมารดาว่ามารดาของเราอ่ะอยู่ที่ไหนมารดาปกติก็ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่ได้จดทะเบียนนะกับบิดานะครับบิดาไม่รับรองบุตรก็ต้องเป็นของมารดานะครับไปภูมิลำเนาของมารดาถ้าบิดามารดาเสียชีวิตนะครับก็จะไปที่ภูมิลำเนาของผู้ปกครองนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกครองเราดูแลเรานะครับใช้อำนาจในการปกครองดูแลเรานะครับไปลงบัญชีทหารกองเกินที่นั่นนะครับ4บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสรับรองบุตรนะครับเราก็ต้องไปที่มารดาอย่างที่ครูบอกนะครับภูมิลำเนาของมารดาถ้ามารดาเสียชีวิตล่ะก็ผู้ปกครองนะครับนะผู้ปกครองจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับกรณีถ้าจะมีการจดทะเบียนรับรองบุตรถึงแม้ว่าไม่มีการสมรสนะกันก็ตามถ้าเกิดว่าบิดานะครับมีการรับรองบุตรก็ให้ไปลงทะเบียนที่ภูมิลำเนาของบิดานะครับไม่มีบิดามารดาผู้ปกครองก็ไม่มีเนี่ยไม่มีสักอย่างเลยบิดาก็ไม่มีมารดาก็ไม่มีผู้ปกครองก็ไม่มีเราจะไปลงที่ไหนเออบางคนสงสัยนะครับให้บุคคลนั้นไปลงที่อำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่เช่นเราอยู่ประจวบพ่อแม่พ่อไม่มีแม่ไม่มีผู้ปกครองเราไม่มีเพราะเราอยู่ตัวคนเดียวนะผมใช้ชีวิตคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปลงที่ไหนนะครับคือที่อำเภอที่เรามีภูมิลำเนาอยู่นะครับไปลงบัญชีที่นั่นนะครับถ้าไม่กำหนดไม่ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาปรากฏว่าเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าเรามีภูมิลำเนาไม่เป็นหลักแหล่งวันนี้อยู่ที่นี่อำเภอนี้จังหวัดนี้วันต่อไปไปอำเภออื่นอยู่อำเภออื่นจังหวัดอื่นไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอำเภอท้องที่ที่พบตัวก็คือว่าพบตัวบุคคลนี้อยู่อำเภอใดก็ให้ไปขึ้นไปลงได้เลยอำเภอนั่นแหละซึ่งเป็นภูมิลำเนาฐานของคนคนนั้นนะครับเขียนไหมกฎหมายเขาเขียนครอบไว้หมดไม่ให้ดิ้นเลยไม่ให้เราหลีกเลี่ยงเลยนะครับวิธีการลงบัญชีทหารกองเกินนะครับก็ยื่นแสดงตนเพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกินที่สัสดีที่สอดอนะครับกองเกินใช้ใบสอดอ44นะครับพร้อมหลักฐานนะครับเพื่อมีสุติบัตรนะครับทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับต่อสัสดีอำเภอเขตนะครับเราจะได้รับใบสอดอ9มาใบสอดอ9เนี่ยถ้าเราเป็นนักศึกษาวิทหารเนี่ยจะมีความจำเป็นนะครับเวลานำปลดเนี่ยนะครับเพื่อที่เขาจะออกนะครับหนังสือประจำตัวหรือสอดอ8ให้เนี่ยเราจะต้องมีใบสอดอ9ก่อนนะครับไม่งั้นเขาทำเรื่องให้ไม่ได้นะครับให้รีบไปดำเนินการยังมีอยู่เพื่อนเราบางคนนะครับที่ยังไม่ดำเนินการลักษณะของใบสอดอ9ก็จะเป็นดังนี้นะครับใครไม่มีให้รีบไปทำนะครับเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะเป็นทหารกองเกินนะครับตั้งแต่1มกราของปีถัดไปนะครับจะเป็นทหารกองเกินของ1มกราของปีถัดไปหากมีการย้ายภูมิลำเนานะครับให้แจ้งต่อสัสดีเขตสัสดีอำเภอที่เข้ามาอยู่ภายใน30วันนะครับไม่ปฏิบัติมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน200บาทนะครับในตามความเป็นจริงแล้วคิดว่ามีใครแจ้งไหมนักเรียนคิดว่ามีใครแจ้งไหมครับไม่มีนะผมนะบางคนไม่มีหรอกส่วนใหญ่ไม่มีหรอกย้ายไปอำเภอนู่นไปอำเภอนี่30วันเนี่ยเช่นไปอยู่กรุงเทพ30วันซึ่งบ้านอยู่ประจวบย้ายไปอยู่กรุงเทพ30วันเนี่ยหรือเดือนนึง2เดือนปีนึงเนี่ยมีใครแจ้งไหมในหลักความเป็นจริงก็ไม่มีก็ยังไม่เห็นมีใครได้รับโทษอะไรนะครับแต่ในเนี้ยกฎหมายเขาเขียนว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน200บาทนะครับ
หากไม่มีการแจ้ง

เพราะอะไรมันจะมีผลนะครับเวลาเรียกตัวเรียกระดมพลอะไรต่างๆนะครับก็จะมีผลต้องลงบัญชีด้วยตนเองนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ไม่เกิน30ปีเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันลงบัญชีนะครับเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันลงบัญชีอายุ30ปีบริบูรณ์ไม่เกิน46ปีนะครับปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2นะครับปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2อายุ30ปีไม่เกิน46ปีนะครับครูไม่อยากจะพูดเฉยถ้าเกิน30ปีแล้วถ้าเกิดไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็หลุดแล้วไงไปเป็นอะไรก็ไม่ต้องมาเป็นทหารแล้วเขาเลย30ปีไปแล้วแต่หนีให้พ้นถ้าถูกจับก็ติดคุกหรือไม่มีงานทำนะครับในระบบความเป็นจริงนะครับทหารกองประจำการเรามาดูนะครับทหารกองประจำการหมายถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการนะและได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนกว่าจะปลดทหารกองประจำการก็คือใครทหารเกณฑ์นั่นเองนะต้องแยกให้ออกทหารกองประจำการกับทหารประจำการทหารประจำการคือทหารราชการเช่นเป็นใน10เป็นในร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกทหารประจำการทหารกองประจำการก็คือทหารเกณฑ์นั่นเองนะครับคือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นกองประจำการและได้รับราชการในกองประจำการจนกว่าจะปลดนะเป็นกองหนุนนะครับการรับหมายเรียกนะครับทหารกองเกินนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะต้องไปรับหมายเรียกนะครับที่อำเภอที่เขตภูมิลำเนาทหารของตนนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไปรับหมายเรียกนะครับอายุ16ย่าง17นะครับจะต้องไปลงบัญชีกองเกินนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราทหารกองเกินเมื่ออายุ20ต้องไปรับหมายเรียกที่อำเภอหรือเขตตามภูมิลำเนาทหารของเรานะครับไปไม่ได้ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองผู้แทนถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทนะครับและล่าสุดนะศาลฎีกาก็ตัดสินมาแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งไปหาดูข่าวนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะมีนะครับไม่เรียนรดนะครับนะแล้วก็ไม่เข้ารับการตรวจเลือกนะการเป็นทหารและศาลตัดสินรอการลงโทษศาลตัดสินรอการลงโทษครับอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานนะครับบรรทัดฐานนะถามว่านะมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกนะเนื่องจากศาลมองพิจารณาว่าอาจจะไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อไม่มีการลงโทษต่อไปก็อาจจะมีคนทำตามนะครับเยอะนะครับอาจจะมีคนทำตามเยอะก็ได้นะครับเพราะไม่มีบทลงโทษอะไรกรณีหนีทหารนะครับการรับหมายเรียกนะครับทหารกองเกินนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับรับหมายเรียกที่เขตอำเภอนะครับไปไม่ได้ผู้ปกครองอะไรพวกนี้นะครับบทลงโทษของมันมีนะเอาความเป็นจริงแล้วนะอย่างที่บอกนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงศาลตัดสินว่าให้รอลงอาญาจบแล้วครับแบบนั้นต้องตามศาลแล้วครับนะต่อไปคนก็ทำตามนะทำตามกันแต่มันก็มีผลนะครับเวลาเราจะศึกษาต่อเวลาเราจะทำงานเนี่ยพวกนี้มีผลแน่นอนเพราะเขาจะต้องถามหาพวกหนังสือนะว่าจบทหารมาไหมยิ่งรับราชการเนี่ยยิ่งมีผลอย่างแน่นอนเป็นนักการเมืองเป็นสสอะไรพวกนี้มีผลแน่นอนถ้าเกิดเราหนีทหารจะไปเล่นการเมืองอะไรในอนาคตจบเลยนะครับโดนสืบโดนสาวนะครับมีโทษนะครับมีบทลงโทษต่างๆนะครับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการนะครับต้องไปตามกำหนดเวลาสถานที่นะครับต้องไปตามกำหนดเวลาสถานที่นำหลักฐานเอกสารต่างๆไปให้ครบนะครับต้องอยู่ตรวจเลือกแล้วเสร็จนะครับหลีกเลี่ยงขัดขืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับเมื่อเราไปตามกำหนดเวลานะครับนำหลักฐานไปให้ครบนะถ้าเราหลีกเลี่ยงขัดขืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอันนี้ใบตรวจเลือกนะครับการตรวจเลือกเข้าฐานกองประจำการ
นะครับก็จะมีใบสอดอ9นะครับที่เราไปลงกองเกินบัญชีกองเกินไว้หมายเรียกก็จะเป็นสอดอ35นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับกรณีที่ไปเกณฑ์ทหารนะครับใบรับรองผลการตรวจเลือกนะครับก็คือสอดอ43ก็คือตัวนี้นะผ่านการตรวจเลือกแล้วนะก็จะเป็นสอดอ43เขาจะออกใบนี้ให้นะครับ

ผู้ที่สำเร็จนะครับการฝึกนักศึกษาวิทยาหารชั้นปีที่3นะครับผู้ที่สำเร็จการฝึกศึกษานะครับนักศึกษาวิทยาหารชั้นปีที่3นะเราก็จะได้สมุดประจำตัวทหารกองหนุนจำไว้ให้ดีนะครับมันมีผลกับพวกเรานะครับเนี่ยเราก็จะต้องได้สมุดเล่มเขียวเล่มนี้นะครับมีความสำคัญนะครับในการสมัครงานในการติดต่อราชการในการสอบราชการนะครับสมุดเล่มนี้สำคัญมากอย่าทำหายนะครับอย่าทำหายนะจบปี3แล้วเราก็จะได้เขาเรียกหนังสือหนังสือสำคัญหรือสอดอ8นะครับสอดอ8หรือสมุดปกเขียวเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะครับเมื่อได้รับแล้วนะเป็นการบ่งบอกว่าเราผ่านการฝึกนะครับนักศึกษาวิทยาศาสตร์มาแล้วหรือปลดเป็นกองหนุนแล้วนะครับเราสมุดปกเขียวเราต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับหน้าที่ของกำลังพลสำรองนะครับปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับสองเข้ารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรองนะครับสามนะรายงานตัวต่อหน่วยต้นสังกัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวอย่างที่ครูบอกนะครับกรณีย้ายที่อยู่นะครับต่างๆการพ้นนะจากการเป็นกำลังพลสำรองเราจะมีวาระนะครับการพ้นจากการเป็นสำรองอย่างไรนะครับ1ครบกำหนดระยะเวลาเป็นกำลังพลสำรองตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา15วรรค2นะครับภิกษุนะครับผู้พิการนะครับภิกษุสามเณรผู้มีสมณศักดิ์นะสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะต่างๆนะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอต่างๆนะโต๊ะอิหม่ามนะครับผู้ที่แปลงสัญชาตินะผู้ที่ต้องโทษจำคุก10ปีนะครับพวกนี้นะก็จะพ้นจากการเป็นกำลังพลสำรองนะครับพวกนี้ก็จะพ้นจากการเป็นกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารตามมาตรา30นะครับกลาโหมอาจรับสมัครกำลังพลสำรองทำหน้าที่ทหารเป็นทหารอาสาได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการทหารนะกำลังพลสำรองที่เข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่งให้พ้นจากการเป็นกำลังพลสำรองตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง2558นะครับล่าสุดเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับครูก็ไปออกข้อสอบนะทหารอาสาทหารอาสาก็คล้ายๆกับพลทหารอาสานะแต่พลทหารอาสารับบุคคลทั่วไปแต่ทหารอาสาเนี่ยรับจากนักศึกษาวิชาทหารนะครับชั้นปีที่3และชั้นปีที่5ชายนะครับโดยมีสัญญา4ปีนะครับ4ปีรับเงินเดือนเท่ากับสมมติว่าเราเป็นจบนักศึกษาวิชาชั้นปีที่3เราไปสมัครเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปอยู่ในกองทัพไปอยู่ในหน่วยลบนะครับไม่ใช่หน่วยที่ทำเอกสารไปอยู่ในหน่วยลบจริงๆนะครับไปทำหน้าที่นะครับเป็นผู้บังคับหมู่กรณีจบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3แล้วก็เป็นผู้บังคับหมวดกรณีเป็นนะครับเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5นะครับทำหน้าที่ในหน่วยลบจริงๆนะครับอันนี้ข้อสอบก็อยู่ในหนังสือที่พวกเราเรียนมานะพวกเราสามารถอ่านแล้วก็ทำได้นะครับข้อสอบไม่ได้ยากนะก็พื้นทั่วไปนะครับที่จะต้องใช้ในการสอบที่พวกเราเคยศึกษาเคยเล่าเรียนมานะครับก็ออกในนั้นหมดนะครับในตำราเนี่ยนะครับไม่ได้ออกเกินนั้นนะครับสำหรับคนที่จะไปสอบก็ไปได้นะครับเงินเดือนนะครับก็เท่ากับนาย10แล้วก็คนที่จบปี5ก็เท่ากับนาย100ที่บรรจุนะครับลงในขณะนั้นตอนนี้นาย100ก็ประมาณ18,000นะครับเงินเดือนก็ประมาณ18,000ละ

ก็ประมาณ 13,000-14,000 แล้วตอนนี้นะครับหน้าที่ของกำลังพลสำรองนะครับมาดูหน้าที่ของกำลังพลสำรองมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับผู้ที่สำเร็จการฝึกศึกษานะครับชั้นปีที่3นะครับกำลังพลสำรองมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารดังนี้1การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบนะนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับเขาจะมีการเรียกเพื่อตรวจสอบนะเขาตรวจสอบยังไงเดี๋ยวครูมาอธิบายการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับเขาจะฝึกเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวครูมาอธิบายนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรือทดลองแผนนะครับแล้วก็การระดมพลนะมาดูนะครับในเรื่องการเรียกกำลังพลสำรองนะครับนะการเป็นกำลังพลสำรองตามพระราชบัญญัตินี้นะครับให้ได้รับการยกเว้นการเรียกเพื่อตรวจสอบนะเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพร้อมและการระดมพลนะตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนะครับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497นะให้ดำเนินการในเรื่องของพ.ร.บ.กำลังสำรองนะครับ2558 1การเรียกกำลังพลเพื่อตรวจสอบนะครับเมื่อเราปลดเป็นกองหนุนแล้วนะครับเป็นกำลังสำรองแล้วมีโอกาสนะฮะที่เขาจะเรียกนะกำลังพลเพื่อตรวจสอบนะโดยปกติแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาเรียกใครคนใดคนหนึ่งเขาจะดูว่าปีนี้จะเอาจังหวัดไหนนะที่ทดสอบในการเรียกนะไม่ใช่เรียกทั้งจังหวัดเรียกทั้งประเทศไม่ใช่นะครับจะเรียกเป็นนะครับเป็นจังหวัดไปนะจะดูตามมณฑลทหารบกไปนะครับว่าจะเรียกเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่นะครับเรียกเพื่ออะไรนะครับปีละไม่เกิน1วันนานไม่1วันเพื่ออะไรกระทำในเวลาปกตินะครับไม่ใช่เวลาสงครามการเรียกเพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบอะไรบ้างนะครับตรวจสอบดูนะครับว่าผลของการเรียกนะครับการตรวจสอบนะบัญชีและการซักซ้อมระเบียบการปฏิบัติดูซิว่าเรียกไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ถูกเรียกเนี่ยหรือการลงคนสำรองที่ถูกเรียกเนี่ยนะมาตามกำหนดวันเวลาที่เขากำหนดหรือไม่ถามว่าใส่ชุดอะไรกางเกงยีนเสื้อยืดก็ไม่ผิดนะครับมาได้รองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับมาเรียกแต่เราต้องไปตามวันเวลาที่เขาเรียกนะครับนะเพื่ออะไรอีกนะฮะเพื่อดูตรวจสอบบัญชีนะว่าถูกต้องไหมซักซ้อมระเบียบการปฏิบัติ2ตรวจดูร่างกายไอ้นี่มันอ้วนขึ้นไหมมันผอมลงไหมนะครับมีร่างกายพิกลพิการอะไรไหมหรือประสบอุบัติเหตุแล้วแขนขาหักไหมเนี่ยเขาจะได้รู้นะครับว่ายอดกำลังพลในบัญชีเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมจะรับใช้ชาติแค่ไหนเพื่อตรวจสอบเครื่องแต่งกายนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยสมมติว่าใหญ่ขึ้นเขาก็จะสำรองเขาจะมีชุดเตรียมไว้ให้เราทั้งชุดทั้งรองเท้ารองเท้าเบอร์อะไรเขาจะเตรียมตัดไว้ให้เลยหากเกิดศึกสงครามเขาจะพร้อมที่จะให้เราสวมใส่แล้วก็เข้าไปออกรบได้ไม่ใช่ว่าเอาเสื้อตัวใหญ่แต่คนคนนี้ผอมไม่ใช่เอาแบบฟรีไซส์ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมไม่เข้ากับหุ่นนะครับฉะนั้นของใครของมันเขาจะมีจัดเตรียมไว้ให้รองเท้าก็เช่นกันนะไม่งั้นพอถึงศึกสงครามมาเอารองเท้านี่ผมใส่ไม่ได้นู่นนี่ก็วุ่นวายนะครับเขาก็จะมาดูนะครับตามขนาดตามร่างกายนะครับว่ายอดนะเบอร์นี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอบรมนะที่ควรทราบนะซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้วยในตัวนะครับการเรียกเนี่ยนะเป็นการซักซ้อมนะครับเจ้าหน้าที่นะให้เจ้าหน้าที่คุ้นชินกับการเรียกนะครับเมื่อมีการเรียกต่างๆนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพนั่นเองปกติแล้วจะทำนะครับปีละไม่เกิน1วันแค่นั้นนะครับผู้มีอำนาจในการเรียกก็คือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกนะครับมีอำนาจในการเรียกถ้าเรียกแล้วไม่มานะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเรียกแล้วต้องมานะครับถ้าไม่มาก็มีความผิดนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารบางคนตกใจเห็นว่าโห60วันเลยเหรอบางคนตกใจครับนะกระทำตั้งแต่ในเวลาปกติไม่ต้องตกใจนะครับการเรียกกำลังพลเพื่อฝึกวิชาทหารเนี่ยนะครับปีนึงเรียกไม่เกิน60วันโอ้โห60วันถือว่านาน

ไปนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับในการเรียกจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน15วันนะครับไม่เกิน15วันนะก็ไม่ใช่ว่าเรียกทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเรียกทุกคนฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับฝึกทบทวนวิชาทหารรวมถึงการฝึกศึกษานะครับกำลังพลสำรองตามแนวทางรับราชการนะอบรมความรู้ความชำนาญทางการทหารเพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับปกติแล้วกระทำปีหนึ่งไม่เกิน60วันนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับเอาความเป็นจริงก็15วันนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกขึ้นไปมีอำนาจในการเรียกถ้าเรียกแล้วไม่มาจำคุกไม่เกิน4ปีนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการนะครับให้กระทำเป็นการชั่วคราวและเท่าที่จำเป็นตามที่ส่วนราชการกำหนดนะครับก็มีนะก็มีเหมือนกันที่หน่วยก็มีการเรียกนะครับกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการนะครับเอามาฝึกน้องๆนักศึกษาวิทยาทหารอะไรบ้างประเภทนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินเดือนประมาณเดือนนึงนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการนะครับปฏิบัติหน้าที่นะรักษาความปลอดภัยนะที่ตั้งหน่วยทหารนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะนะการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัตินะครับการปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารนอกเหนือจากสงครามนะเช่นบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับนอกจากสงครามก็มีด้านอื่นด้วยนะครับเมื่อมีการเรียกแล้วนะครับกระทำเป็นการชั่วคราวและจำเป็นนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกขึ้นไปมีอำนาจในการเรียกนะครับบทลงโทษถ้าไม่มาจำคุกไม่เกิน4ปีนะครับจำคุกไม่เกิน4ปีการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็คือทดลองแผนนะครับทดลองแผนที่มีแผนป้องกันประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อมีการเรียกแล้วเราสามารถที่จะสามารถปฏิบัติตามแผนได้ไหมนะครับเข้ารับการทดสอบแผนหรือเตรียมรับสถานการณ์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะกระทำในเวลาปกนะเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมคือทดลองแผนเองแผนที่เขาออกมาเนี่ยกำลังพลสำรองเนี่ยสามารถปฏิบัติตามแผนได้ไหมนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารนะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆนะฮะไอ้พวกนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกนะครับมีอำนาจในการเรียกนะครับกำหนดโทษก็ไม่เกิน4ปีนะครับการระดมพลนะครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกนะครับตั้งแต่มีการนะกฎหมายพระราชบัญญัติการเตรียมพลเนี่ยนะการเตรียมพลเนี่ยการระดมพลนะ คือส่วนหนึ่งนะครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกนะครับกรณีมีการรบหรือการสงครามจนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสัมภาระกำลังของชาติตั้งแต่มีพระราชบัญญัตินะฉบับนี้ขึ้นมานะครับไม่มีการเรียกระดมพลนะครับแต่ต่อไปในอนาคตอาจจะมีนะครับทำไมถึงครูถึงบอกว่าอาจจะมีเพราะว่าเรานะครับแก้ไขพระราชบัญญัติกำลังสำรองขึ้นนะครับเพิ่มการเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเข้ามาด้วยเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามิอะไรพวกนี้อาจจะมีการเรียกระดมพลนะครับเพื่อให้กำลังพลสำรองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะการสงครามอย่างเดียวแล้วฉะนั้นการระดมพลก็มีโอกาสนะครับเพื่อให้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยนะครับที่ประสบภัยต่างๆนะครับที่เขาบอกอยู่แก้ปัญหาจากภัยสาธารณะอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่เอามาลบอย่างเดียวข้อบังคับสำหรับนายจ้างนายจ้างผู้ไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองในวันลาเพื่อรับราชการทหารที่เรามารับราชการทหารที่มีการเรียกเนี่ยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าเกิดนายจ้างไม่ปล่อยแต่ถ้านายจ้างปล่อยเขาก็จะให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆเช่นการลดหย่อนภาษีให้กับนายจ้างนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่งเยอะเกินไปไม่งั้นงานของเอกชนก็จะเสียหายนะครับเขาก็จะนะครับเลือกแต่ละบริษัทไป

ะครับตามความจำเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกหนึ่งคนว่างงานคนไม่มีงานทำเขาจะเลือกพวกนี้มาสมมติว่าถ้าเรามีงานมีตำแหน่งมีงานทำเนี่ยเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่จะมาฝึกวิชาทหาร15วันฉะนั้นไม่ต้องตกใจทราบเขาก็ต้องถามดูก่อนเอ้ยมีงานทำไหมมีภูมิลำเนาไว้หรือรับราชการไหมเขาก็จะมีขั้นมีตอนของเขาอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากนะครับแต่ไม่ตกใจนะคงไม่ต้องถึงพวกเราเราเรียนหนังสืออยู่เรามีภารกิจมีหน้าที่อะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่เรียกเราหรอกนะครับสิทธิ์ของนักศึกษาวิทยาหารนะครับเมื่อนะครับเป็นนักศึกษาวิทยาหารแล้วเราได้สิทธิ์อะไรบ้างหนึ่งสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษนะครับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษที่เราจะได้รับการยกเว้นไม่เข้ารับกองประจำการก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับสิทธิ์ลดวันหย่อนลดหย่อนวันรับราชการนะครับในกองประจำการนะเช่นเราเป็นปีนึงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นทหารเกณฑ์น้อยลงเป็น2ปีนะครับเราอาจจะเป็นทหารเกณฑ์แค่6เดือนแต่ถ้าครบ3ปีก็คือไม่ต้องเป็นทหารเลยนี่คือสิทธิ์ในการลดหย่อนนะครับสิทธิ์ในโอกาสในการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิทยาหารไม่ใช่ว่าใครๆก็มาแต่งได้นะครับมันมีกฎหมายมีข้อบังคับมีระเบียบอยู่ฉะนั้นสิทธิ์พวกนี้นะครับก็จะมีติดตัวเราสิทธิ์ในการได้คะแนนเพิ่มนะครับเมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหารหรือสถานศึกษาของกองทัพบกเช่นวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาโรงเรียนดุริยางทหารบกนะครับพวกนี้คะแนนปรับเพิ่มพิเศษนะครับสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะครับพวกนี้ได้คะแนนหมดตามคะแนนพวกนี้เลยนะครับเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชั้นมีหนึ่งก็จะเพิ่มร้อยละ3ไม่ใช่3คะแนนนะครับร้อยละ3สมมติว่าบางทีเนี่ย500คะแนนก็คูณไปนะครับ3เนี่ย3คูณ5เท่าไหร่นะก็ได้เยอะใช่ไหม15คะแนนนะที่ได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าแต่ครูสอบใน100เนี่ยเขาไม่ได้สอบแค่100คะแนน500คะแนนนะครับ500คะแนนเนี่ยถ้าเกิดได้คะแนนพวกนี้เพิ่มเนี่ยนะครับก็จะได้เยอะเลยนะครับปี4ก็เท่าไหร่ก็ดูเอานะครับตามนี้เลยนะครับ10หน่วยถ้าปี5เท่าๆกับทหารเกณฑ์เลยนะครับการรับยกเว้นคู่ไปแล้วเนี่ยการลดหย่อนนะครับถ้าเกิดปีหนึ่งเราก็ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์เท่าไหร่นะเป็นนักศึกษาวิชาทหารปีหนึ่งแล้วลาออกนี่มาเป็น1ปีนะครับกรณีที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร2ปีนะเป็นแค่6เดือนเห็นไหมครับปี3ก็คือไม่ต้องเป็นสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบพวกนี้อยู่แล้วเรื่องยศสิทธิ์ของกำลังพลสำรองนะครับสิทธิ์ที่กำลังพลสำรองได้รับในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเช่นอะไรบ้างนะครับการโดยสารยานพาหนะยกเว้นค่าโดยสารนะครับเมื่อมีการเรียกนะครับเข้ามานะครับรับราชการทหารนะครับเขาจะมีการออกนะไม่ใช่ว่าสักแต่เรียกอย่างเดียวค่าใช้จ่ายเขาออกให้ด้วยนะครับค่าเดินทางก็ออกให้เห็นไหมครับค่ายานพาหนะเนี่ยเขาให้500บาทต่อครั้งต่อคนนะครับค่าอาหารต่อวัน240บาทได้เยอะนะครับได้240บาทต่างหากนะครับต่อวันต่อคนค่าเบี้ยเลี้ยงอีกได้อีก240บาทต่อเที่ยวต่อคนนะครับก็ดูเอานะครับเงินเดือนก็ได้นะครับเงินเดือนก็ได้เงินเดือนเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยู่ในระบบราชการเนี่ยนะราชการออกให้นะครับถ้าเป็นของเอกชนนะครับเอกชนก็ต้องดำเนินการออกให้นะครับแต่ว่าจะต้องอะไรลดหย่อนภาษีให้เขานะครับทางกองทัพเนี่ยจะต้องช่วยในสวัสดิการต่างๆนะครับรัฐบาลจะต้องช่วยเหลือค่าที่พักค่ารักษาพยาบาลเมื่อมาฝึกศึกษาเจ็บป่วยนะครับเราก็จะมีการรักษาพยาบาลให้สำหรับคนที่มาฝึกศึกษานะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะเช่นเครื่องแต่งกายพวกนี้เขาจะมีให้การแต่งตั้งยศการขอสวัสดิการการขอทุนแม้กระทั่งเมื่อมีการเสียชีวิตก็จะมีการขอทหารกองเกียรติยศให้ด้วยนะครับกรณีเข้ามาสอบเข้าเป็นทหารประจำการก็จะได้คะแนนพิเศษนะครับได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเข้ามาแล้วพิการนะครับทุพพลภาคนะครับก็มีการช่วยเหลือต่างๆมาดูการฝึกศึกษาอบรมให้กับนักศึกษาการฝึกอบรมกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน

อันนะครับพรุ่งนี้ก็จะฝึกเกี่ยววิชาทหารต่างๆนะครับก็ฝึกทบทวนส่วนใหญ่ก็ไปฝึกทบทวนวิชาทหารนะครับไม่มีอะไรมากฝึกตามแนวทางและราชการทหารนะครับฝึกหน้าที่ตั้งหน่วยฝึกให้มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองที่เขาเรียกมาฝึกเนี่ยที่15วันที่อะไรเนี่ยไม่ได้ฝึกอะไรนะครับฝึกในเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วฝึกทบทวนอะไรแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับถ้ามีเวลาว่างนะฮะให้พวกเรานะครับทำแบบทดสอบนะครับหลังการฝึกอบรมนะครับก็สามารถไปสแกนทำได้นะครับนะทดสอบสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับแก่เวลาแล้วนะครับเหมาะสมแก่เวลาแล้วนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะเนื้อหาวิชาพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขอให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมQR code ครูก็มีให้แล้วนะครับเข้าไปดูตามระเบียบนะการต่างๆตามพระราชบัญญัติต่างๆนะเข้าไปดูได้นะครับวันนี้นะครับขอขอบใจพวกเรามากนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในการรับฟังนะครับวันนี้ครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึก

0: าปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะพบกับครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์แล้วนะเราจะนำความรู้จากสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้เรียนเรื่องอะไรคะการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็อะไรอีกเตรียมข้อมูลคืออะไรคะ cleansing data จำได้ไหมคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลใช่ไหมคะเนาะประมวลผลข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เราได้ฝึกทักษะกันไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราใช้เทคโนโลยีหลากหลายเลยในการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะเนาะแต่ละกลุ่มก็ทำไมคะมีไอเดียนะที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการนำเสนอข้อมูลนะคะก็ถือว่านักเรียนได้ฝึกทักษะนะคะทั้งหมดนั้นไปแล้วเป็นทักษะการจัดการข้อมูลนะคะก็คืออะไรคะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะต้องเราจะต้องได้รับสถานการณ์นะคะครั้งที่แล้วครูก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้ทั้งท้ายชั่วโมงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าให้นักเรียนทำไมคะไปจับฉลากใช่ไหมสถานการณ์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนทำไมคะจะได้เอามาวิเคราะห์นะคะข้อมูลก่อนว่าในสถานการณ์นั้นมีปัญหาอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนที่สไลด์กันก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ทำไปนะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะคะจากนั้นทำไมคะนักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะในใบความรู้นี้นักเรียนจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นอะไรคะโปรแกรมอะไรExcel ใช่ไหมแต่ครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ในการนำมานำเสนอข้อมูลและแต่นักเรียนเลยนะคะต่อมาครูก็ได้ให้นักเรียนทำอะไรคะใบกิจกรรมที่5นะคะในชั่วโมงที่แล้วนะท้ายชั่วโมงก็ได้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะตอนท้ายชั่วโมงนะคะครูบอกว่าครูมอบหมายไปว่าให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางจับฉลากนอกเวลาใช่ไหมเพื่อที่นักเรียนทำไมคะจะได้ไปเข้ากระบวนการกลุ่มก่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอหน่อยว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่เท่าไหร่นะคะปลายทางด้วยนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ก่อนเลยดีไหมนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ผมได้สถานการณ์ที่1นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกอาชีพโดยให้นักเรียนทอผ้าออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุดและราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตครับ
2: โอเคค่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สอง
4: สำหรับกลุ่มผมได้สถานการณ์ที่สองนะครับคือการสร้างรายได้เสริมด้วยการนำสินค้ามาจำหน่ายถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจแต่สิ่งสำคัญคือสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายควรตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังนั้นจึงต้องทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าก่อนเป็นอันดับแรกครับ
2: โอเคกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4และ5เตรียมตัว
5: กลุ่มหนูนะคะได้สถานการณ์ที่3ค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่ง1ในแต่ละปีจะมีการวางแผนการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมให้มีผลผลิตต่อเนื่องเพียงพอกับจำนวนของนักเรียนและตรงกับความต้องการเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
2: โอเคกลุ่มที่4ค่ะ
6: สถานการณ์ที่6โรงเรียนมีโครงการให้นักเรียนปลูกผักตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันนักเรียนได้รับมอบหมายให้สำรวจรายการอาหารกลางวันที่มีส่วนผสมของผักตระกูลถั่วให้ตรงกับความต้องการและสุขภาพที่ดีของนักเรียนค่ะ
2: โอเค กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
7: ผมเป็นสถานการณ์ที่4ครับปีนี้ทางโรงเรียนจะจัดงานบ้านวิชาการโดยให้ดูในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายและทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมต่างๆในชุมชนครับ
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะทีนี้นะคะครูเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้เข้ากระบวนการกลุ่มมาบ้างแล้วล่ะนะคะโดยการที่ทำไมคะนำสถานการณ์มาวิเคราะห์ใช่ไหมว่าจากสถานการณ์นั้นทำไมคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำไมคะใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาแก้ไขปัญหานะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูนะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์ตั้งแต่อะไรคะเรื่องที่1ถึง3เลยนะคะจะเป็นการบูรณาการทั้งหมด3ชั่วโมงรวมกันนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1คือระบุปัญหาและเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่2 ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหานะคะ3ทำข้อมูลให้เป็นภาพโดยการสร้างกราฟแผนภาพหรือแผนภูมิโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้ข้อนี้ครูก็ไม่ได้จำกัดนะว่านักเรียนจะต้องใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนทำไมคะเคยใช้นักเรียนอาจจะเปลี่ยนแบบก็ได้นะในชั่วโมงนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรคะเป็นตามใบความรู้ที่แล้วนะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ทำไมเทคโนโลยีทำไมเยอะมากเลยใช่ไหมคะเหมือนที่ครูเคยส่งให้นักเรียนดูถูกต้องไหมนะนักเรียนก็ประยุกต์ใช้เอานะคะต่อมาเห็นประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนคะในวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ครบกระบวนการจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด4ข้อนะอันนี้ครูบอกไว้ก่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอาจจะต้องมอบหมายงานบางส่วนให้นักเรียนไปเข้ากระบวนการกลุ่มนอกเวลาเรียนนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะมีหลายขั้นตอนไหมการจัดการข้อมูลมีหลายขั้นตอนนะคะทีนี้เราดูกิจกรรมที่6เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมเลยนักเรียนเอาใบกิจกรรมที่6ขึ้นมาค่ะทุกคนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยหรือยังปลายทางนักเรียนเอาใบกิจกรรมที่6ขึ้นมานะคะใบกิจกรรมที่6จะเป็นเรื่องนะคะพัฒนาโครงงานตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคะทีนี้นักเรียนได้สถานการณ์แล้วเรียบร้อยถูกไหมคะฟังให้ดีนะครูแจกใบกิจกรรมทุกคนแต่เวลาที่นักเรียนบันทึกแค่ชุดเดียวเข้าใจไหมคะบันทึกชุดเดียวที่จะต้องส่งครูนะคะแต่นักเรียนได้ไปทุกคนนักเรียนต้องทำไมคะแบ่งหน้าที่นะอันดับแรกเลยคือแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครช่วยทำอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะปลายทางด้วยนะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะเพราะว่าทำไมคะเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วทำไมร่วมกันนะคะลงมือทำนะคะกลุ่มไหนมีปัญหาอยากปรึกษาครูให้ทำไมให้ยกมือเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำปรึกษานะคะโอเคไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะวันนี้ครูเห็นนักเรียนเตรียม อุปกรณ์มาด้วยนะคะสำหรับการทำข้อมูลให้เป็นภาพใช่ไหมนะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมถึงขั้นตอนไหนแล้วคะถึงขั้นตอนไหนแล้วคะสร้างอะไรเอ่ยสร้างแบบสอบถามใช่ไหมนะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างบางคนก็ใช้ตัวที่เป็นแคนวา AI ใช่ไหมนะคะแล้วก็อะไรอีกคะ GPT ใช่ไหมในการอะไรคะช่วยให้เทคโนโลยีเนี่ยสร้างอะไรลูกสร้างแบบสอบถามใช่ไหมคะแต่ทีนี้ข้อควรระวังฟังให้ดีนะทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่ม5กลุ่ม5หันมาฟังครูก่อนเร็วนะคะนะคะข้อควรระวังของการใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบสอบถามนะคะนักเรียนจะต้องตรวจเช็คทุกครั้งว่าทำไมคะเขาสร้างแบบสอบถามมาตรงกับวัตถุประสงค์ของปัญหาที่เราต้องการจะแก้หรือไม่นะคะต้องมีการตรวจเช็คทุกครั้งนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนทำไมลูกสร้างเทคโนโลยีสร้างแบบไหนมาเราก็เอาแบบนั้นเลยไม่ได้นะคะต้องมีการตรวจเช็คตรวจทานให้ดีสมาชิกกลุ่มต้องมีหน้าที่ทำไมช่วยกันตรวจสอบโอเคไหมคะอันนี้คือข้อควรระวังนะนะคะห้ามนำมาใช้เลยโดยที่เราไม่ทำไมคะทำการตรวจสอบนะคะอันนี้ฝากไว้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทีนี้ฟังให้ดีเนื่องจากว่ามินิโปรเจกต์ของเรามีขั้นตอนที่ทำไมลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคะในวันนี้นักเรียนจะสิ้นสุดอยู่แค่อะไรคะการสร้างตัวที่เป็นแบบสอบถามสำรวจความต้องการใช่ไหมคะทีนี้ครูจะมอบหมายงานให้ทุกๆกลุ่มนะคะฟังนะจะมอบหมายงานให้ทุกๆกลุ่มทั้งต้นทางเราก็ปลายทางนะคะไปปฏิบัติกิจกรรมต่อนะคะแล้วเอาผลอะไรคะแล้วเอาผลของการทำกิจกรรมมินิโปรเจกต์มานำเสนอให้ครูนอกเวลาเรียนโอเคไหมเนาะหนูจะต้องทำไม่ถึงอะไรคะข้อที่8ถูกต้องไหมคะนั่นก็คืออะไรคะการทำข้อมูลให้เป็นภาพใช่ไหมคะการทำข้อมูลให้เป็นภาพอันนี้ฝากไว้นะฝากไว้สำหรับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการในการจัดการข้อมูลเนี่ยนะคะค่อนข้างทำไมต้องใช้เวลาถูกต้องไหมลูกต้องใช้เวลานะคะจบจากชั่วโมงนี้แล้วขั้นตอนที่นักเรียนต้องไปทำคืออะไรเราสร้างแบบสอบถามแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเราสร้างแบบสอบถามแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องออกไปนอกห้องเรียนเนี่ยเราต้องไปทำอะไรฮะสำรวจใช่ไหมสำรวจเอาฟอร์มที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมคะไปทำอะไรลูกสำรวจกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทำไมเป็นนักเรียนระดับชั้นใช่ไหมคะตั้งแต่ป.1ถึงป.ม.3ใช่ไหมคะหรือตั้งแต่ม.1ถึงม.3หรือเฉพาะม.3เท่านั้นแล้วแต่สถานการณ์แตกต่างกันออกไปโอเคไหมคะจากนั้นทำไมเอาข้อมูลมาทำอะไรเอามาเตรียมข้อมูลเอามา cleansing data นะคะแล้วก็ทำไมคะเอามาประมวลผลใช่ไหมนะคะเดี๋ยวครูจะติดตามการทำงานของนักเรียนแล้วก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆไปทางได้ชมโอเคไหมคะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับมินิโปรเจกต์ของเราโอเคไหมคะส่วนใครที่คิดว่าในการทำงานนักเรียนมีปัญหาให้มาปรึกษาครูได้นอกเวลาเรียนโอเคไหมคะใครมีคำถามไหมมีไหมมีไหมคะไม่มีนะโอเคทีนี้เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการจัดการข้อมูลนะคะเพื่อนำมาใช้การแก้ปัญหาและตัดสินใจประกอบไปด้วยช่วยกันตอบนะอันที่หนึ่งเลยคืออะไรคะการนิยามปัญหาเนาะเป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการแก้ปัญหาซึ่งวันนี้เราทำไปหรือยังขั้นตอนนี้ทำไปหรือยังคะทำแล้วนะเราทำตั้งแต่ตอนที่เราได้สถานการณ์มาแล้วถูกต้องไหมนะคะต่อมาการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหาและกำหนดขอบของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทำหรือยังขั้นตอนนี้ทำแล้วนะคะต่อมาการอะไรคะออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นการกำหนดข้อมูลและขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการได้แก่
ข้อมูลที่ต้องการชนิดของข้อมูลแหล่งข้อมูลปริมาณข้อมูลรวมถึงอะไรคะระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ะฟังให้ดีนะระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครูจะสังเกตว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะถามครูตลอดเลยว่าทำไมคะเราควรจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราจะเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมอาจจะเป็น3วัน5วันหรือ1สัปดาห์อะไรแบบนี้นะต้องรู้ด้วยว่าทำไมถ้าเป็นในโรงเรียนอาจจะเป็นช่วงไหนคะช่วงที่นักเรียนเข้าแถวใช่ไหมเคารพธงชาติตอนเช้าเก็บได้ไหมตอนนั้นได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในคาบโฮมรูมแบบนี้ได้ไหมได้นะคะนักเรียนก็ไปวางแผนกันให้ดีนะคะต่อมานะคะการประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียมโดยมีความน่าเชื่อถือและมีปริมาณที่มากพอข้อนี้ใช่ไหมที่ครูมอบหมายให้เราไปทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน

0: นะคะต่อมาการนำเสนอข้อมูลนะอันนี้เราฝึกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนำทักษะไปใช้ด้วยนะคะการนำเสนอข้อมูลเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนนะคะให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านการอธิบายในรูปแบบของกราฟตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปแบ่งหน้าที่กระบวนการกลุ่มของนักเรียนเองโอเคไหมคะเนาะใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะแสดงว่าทำได้เพียงแต่ว่าทำไมปัญหาของการทำงานกลุ่มคืออะไรปัญหาของการทำงานกลุ่มคืออะไรคะเราแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นทำไมไปพูดคุยกันแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนใครได้หน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบนะคะไม่รู้ก็ทำไมสอบถามค้นหาเพิ่มเติมฝึกทักษะนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเราจะเริ่มขึ้นบทใหม่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ประกอบการทำกิจกรรมที่1นะคะต่อมาใบความรู้ที่1เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลใบกิจกรรมที่1เรื่องเลือกเชื่อข้อมูลไหนดีนะคะและสุดท้ายใบกิจกรรมที่2เรื่องอะไรคะเรื่องพร้อมคืออะไรนะคะโอเคไหมคะอย่าลืมนะนะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบกิจกรรมก่อนเข้าเรียนทุกครั้งนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามอะไรแล้วอย่าลืมงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลาเรียนนะคะอย่าลืมนะกระบวนการกลุ่มสำคัญมากๆนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Safety Kids ตอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
2: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยให้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับ
2: yes,
0: มอเตอร์ไซค์ไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้วนะ
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
4: ไม่ไหวเลยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
2: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
5: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
2: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
5: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
2: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: กเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่คะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: เอาไปถูกใจนะโอ้โห

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัด

0: ไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วละมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูเลยพง
6: ศ์พงศ์ไ
2: ปสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่าน ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีก็มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสบายดีไหมคะ
1: สบายด
2: ี
1: ค่ะ
2: สบายดีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องมีวิธีการบ้างเราถึงจะรู้เท่าทันสื่อคะเราควรมีการหาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะหลงเชื่อสื่อต่างๆใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลอยู่เช่นเดิมนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไซเบอร์บูลลิ่งค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนไซเบอร์บูลลิ่งกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และสามารถวิเคราะห์แนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนในจุดประสงค์ข้อที่3บอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมคอมเมนต์สิสงสัยไหมว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยใช่ไหมคะต้องเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์แน่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อกิจกรรมบอกว่าคอมเมนต์สิใช่ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูกับเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้ห้องเพื่อนๆต้นทางนั้นทำอะไรค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะมีกระดาษโพสต์อิทนะคะให้นักเรียนลองเขียนแสดงความคิดเห็นค่ะจากภาพนี้เลยค่ะนักเรียนภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้สอบตกใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้กระดาษโพสต์อิทไปให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรกับภาพต่อไปนี้นะคะก็คือภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสอบตกนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามอิสระเลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำในเรื่องของคำหยาบคายนะคะนักเรียนไม่คอมเมนต์ในเรื่องของคำหยาบคายนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ได้ตามอิสระเลยอยากคอมเมนต์อย่างไรให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะคะค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนแต่ละคนนะคะนำมาติดไว้ที่บริเวณกิจกรรมนี้เลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
2: ้อมใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แล้วก็นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นนะคะแล้วก็ทำการเขียนแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วก็นำมาติดไว้ที่บริเวณโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะตามที่เราอยากแสดงความคิดเห็นได้เลยอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงความคิดเห็นได้เลยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

โอเคค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าว่าเพื่อนๆ นั้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างจากรูปภาพด้านบนนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มอ่านนะคะมีเพื่อนเขียนเอาไว้ว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเอาใหม่สู้ๆนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีไหมคะดีนะคะถัดมามีคนบอกว่าตั้งใจเรียนเอาใหม่สู้ๆต่อมามีคนบอกว่าการสอบได้คะแนนน้อยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันคือการทดสอบความรู้เท่านั้นได้คะแนนน้อยก็แค่ฝึกฝนใหม่นี่นะคะนักเรียนนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะคะท่านมามีคนบอกว่าไม่ต้องเครียดกับคะแนน

นี่นะคะนักเรียนถัดมามีคนบอกว่ารอบหน้าต้องดีกว่ารอบนี้พยายามต่อไปน้องต่อไปมีคนบอกว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองใหม่ได้ถ้าเราทำเกรดเทอมนี้ได้แย่เราก็ต้องลองตั้งใจเรียนและทำคะแนนให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนค่ะสุดท้ายมีคนบอกว่าไม่เป็นไรไว้มาติวด้วยกันนะคะนี่นะคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากห้องเรียนต้นทางนั่นเองนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นจากภาพที่มีการเป็นเด็กผู้หญิงสอบตกนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราคอมเมนต์ภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายมุมมองเลยใช่ไหมคะค่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบนะคะนักเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราเนี่ยมีความรวดเร็วและสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะทำให้การที่เราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายนั้นนะคะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วก็หาวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ยิงหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมถัดมานะคะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาทำการแยกคอมเมนต์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนคอมเมนต์ไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาทำการแยกคอมเมนต์ระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นด้านบวกและคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบนั่นเองนะคะออกมาติดบริเวณหน้ากระดานนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนออกมานะคะ

ะนักเรียนเชิญลุกออกมาได้เลยค่ะมาทำการแยกคอมเมนต์เลยลองอ่านว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ที่ด้านบวกและคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ด้านลบเอาคอมเมนต์ด้านบวกติดไว้บริเวณฝั่งที่เขียนว่าพลังบวกนะคะ

0: เรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนนี่นะคะเพื่อนห้องต้นทางก็ได้ทำการแยกแล้วระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์พลังบวกกับคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าคอมเมนต์พลังบวกเป็นอย่างไรเยอะมากใช่ไหมคะแต่มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่านไปถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คอมเมนต์เดียวเราจะรู้สึกยังไงคะเศร้าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนี้ที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการแยกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามค่ะขอถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพนะคะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังบวกนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำให้มีกำลังใจครับไม่เครียดแล้วก็นำคำคอมเมนต์เนี่ยนำไปปรับปรุง
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้

0: รับคอมเมนต์ที่เป็นฝั่งพลังบวกนะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหมรู้สึกว่าสิ่งที่เราสอบตกนั้นเราก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเราก็ทบทวนตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังลบคะเชิญค่ะ
1: รู้สึกดิ่งกว่าเดิมครับ
0: รู้สึกดิ่งใช่ไหมคะรู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะรู้สึกอย่างไรอีกถ้าเกิดเราเจอข้อความฝั่งพลังลบเชิญค่ะ
2: รู้สึกแย่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังใจในการเรียนต่อ
0: รู้สึกแย่แล้วก็ไม่มีกำลังใจนั่นเองขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมรู้สึกอย่างไรอีกไหมคะถ้าเราเจอฝั่งข้อความที่เป็นฝั่งพลังลบมีไหมคะเชิญค่ะ
3: รู้สึกหมดกำลังใจในการเรียนครับแล้วก็หมดไฟ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเป็นคนในภาพเราถูกคอมเมนต์ในด้านลบนั้นก็จะทำให้เราหมดไฟหมดกำลังใจอย่างที่นักเรียนห้องต้นทางได้บอกไปเลยนะคะค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากเลือกได้นักเรียนอยากเลือกรับข้อความแบบใดเพราะเหตุใดคะเชิญค่ะ
4: ค่ะหนูก็จะเลือกเป็นพลังบวกค่ะเพราะว่าก็จะทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราสอบได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็อยากจะได้รับข้อความที่เป็นฝั่งหรือว่าฝั่งที่เป็นด้านดีๆรับมาหาเรานั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ยิงหรือไม่อย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นคะเคยไหมเคยโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ไหมคะมีใครเคยบ้างมีเคยกันหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะการที่เราถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั้นทำให้เรารู้สึกอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
5: รู้สึกไม่ดีครับแล้วก็อยากอยู่คนเดียวไม่อยากออกไปไหนครับ
0: รู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกเศร้าไม่อยากออกไปไหนเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไม่เอ่ยเคยถูกโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีไหมคะถูกนำภาพของเราไปเผยแพร่โดยที่เราไม่เตรียมใจแบบนี้มีไม่เอ่ยทุกคนเคยโดนกระทำมาใช่ไหมคะค่ะนักเรียนจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมานั้นนะคะนักเรียนการที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ยิงหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะคะการกลั่นแกล้งหรือการคุกคามบนโลกออนไลน์นั้นหรือว่าสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะเช่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแชทเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจอับอายกลัวหรือรู้สึกไม่สบายใจการกระทำดังกล่าวนะคะอาจเป็นไปได้ทั้งการใช้ข้อความที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือแม้แต่การกดดันหรือข่มขู่ในทางจิตใจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของไซเบอร์บูลลี่ยิงนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่รูปแบบของไซเบอร์บูลลี่ยิงกันบ้างว่าไซเบอร์บูลลี่ยิงเนี่ยมีรูปแบบใดบ้างนะคะนักเรียนลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการส่งข้อความหรือโพสต์ที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการใช้คำหยาบการเหยียดหยามหรือว่าการข่มขู่ผู้อื่นนะคะนักเรียนต้องรู้ไว้นะคะในลักษณะนี้คือการที่เราไปทำการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์แล้วนะคะเช่นการใช้คำหยาบหรือการไปเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยหรือการไปข่มขู่ผู้อื่นถือว่าเป็นความผิดแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในรูปแบบที่2นะคะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะมีการปล่อยข่าวลือหรือว่าข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้ทำให้เขานั้นเสียชื่อเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือรูปแบบของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่ยิงแล้วนะคะค่ะถัดมานะคะคือการแอบอ้างตัวตนการ

ใช้ตัวตนของผู้อื่นเพื่อกระทำสิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์เพื่อนหรือว่าปลอมแปลงแอคเคาท์ของคนอื่นนำภาพของคนอื่นไปใส่ว่าเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นแอคเคาท์จริงของเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทำการหลอกลวงคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วนะคะถัดมาค่ะรูปแบบต่อมาก็คือรูปแบบที่4คือการกีดกันหรือการกดดันในกลุ่มออนไลน์ค่ะเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้อนรับในสังคมหรือว่ากลุ่มออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นไปแชทกันภายในกลุ่มแล้วก็ไปทำการต่อว่าเพื่อนทำให้คนที่ว่าถูกต่อว่านั้นถูกความเข้าใจผิดได้นะคะนักเรียนแล้วก็ทำให้เพื่อนนั้นถูกรังเกียจต่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาในประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะคือการนำภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นไปใช้ในทางที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์แล้วก็ไปทำการยืมเงินคนอื่นในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนการที่เรามีโซเชียลหรือว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ใกล้มือเรานั้นนะคะเราก็ต้องมีการรู้สึกเราต้องมีการคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยถ้าเราไม่อยากให้ผู้อื่นกระทำกับเราอย่างไรเราก็ไม่ควรที่จะกระทำกับผู้อื่นแบบนั้นเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Stop Cyber Bullying ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เรามีวิธีการป้องกันตนเองเพื่อให้เรานั้นห่างไกลจากการถูกกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำอะไรเรามาดูกันค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะและให้นักเรียนเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะลองเสนอมาค่ะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้เราไม่ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อาจจะเป็นการเสนอในเรื่องของการใช้กฎหมายเช่น PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนและหลังจากที่เราทำแผนผังความคิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ขอให้นักเรียนลองพูดถึงผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านของความรู้สึกนะคะว่าคนที่โดนกลั่นแกล้งเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านร่างกายเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อตัวบุคคลนั้นบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการออกมานำเสนอ Stop Cyber Bullying สร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ให้นักเรียนทำการออกแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบูลลี่ทางเรื่องทางโลกออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนห้องต้นทางนะคะออกมาทำการนำเสนอกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยมีไหมคะกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยเชิญค่ะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนห้องปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนจะนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบใดบ้างนะคะ

0: ค่ะเรื่องของ Stop Cyberbullying นะคะก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ค่ะผลกระทบนะคะก็คือจะทำให้คนที่โดนกระทำนะคะก็คือจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็กดดันในตัวเองในการเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็หากหนักเกินไปอาจเกิดการคิดสั้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำของ Cyberbullying นะคะก็เช่นว่าถ้าเรื่องการเรียนนะคะก็คือเรื่องแค่นี้เราว่าง่ายนะแต่ทำไมเธอทำได้แค่นี้หรออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: การป้องกันและการแก้ปัญหานะครับก็คือควรวิเคราะห์ก่อนที่จะลงในโซเชียลผมนำการแก้ปัญหาครับในกฎหมายมาตราที่17บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายสถานะบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุผลอื่นใดจะกระทำมิได้ครับ
2: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่กลุ่มที่3ออกมาแสดงออกมาทำการนำเสนอนั้นนะคะนักเรียนในเรื่องของไซเบอร์บูลีอิ้งเพื่อนพูดถึงอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบผลกระทบมีด้านอะไรบ้างคะด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านจิตใจใช่ไหมคะคนที่ถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จะมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อนบอกว่าอย่างไรคะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแล้วถัดมาคือทางด้านจิตใจล่ะคะจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกอาจจะกดดันแล้วก็อาจจะคิดสั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนแนวทางที่เพื่อนได้ทำการเสนอมานั้นก็คือการใช้กฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องอื่นอีกก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะทำการเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำการมีเมตตาต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการป้องกันการที่ไซเบอร์บูลลี่ยิ่งได้นั่นเองนะคะหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะขอบคุณกลุ่มที่3มากๆเลยปรบมือให้เพื่อนอีก1ครั้งค่ะถัดมากลุ่มใดอยากออกมาต่อไปคะกลุ่มไหนเอ่ยมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ

0: ค่ะในเรื่องของ Stop Cyberbullying นะคะประเด็นที่หนูได้มาเนี่ยคือผลกระทบทางจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์ค่ะซึ่งผลกระทบทางจิตใจนะคะก็คืออาจจะนำไปสู่การเป็นโรคทางจิตได้ค่ะเช่นการเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจค่ะในเรื่องของผลกระทบทางอารมณ์นะคะก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนค่ะรู้สึกเศร้าแล้วก็ทำให้รู้สึกอับอายค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวทางการแก้ปัญหานะคะก็คือเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ก่อนที่เราจะพิมพ์ลงไปในโซเชียลได้ค่ะโดยที่เราสามารถตระหนักถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA ค่ะหรือว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องการใช้ถ้อยคำในการหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็มีการตระหนักถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็หนูอยากจะทิ้งท้ายสำหรับคนที่อาจจะพูดไม่คิดนะคะก็อยากให้รู้ว่าการที่เราไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสะท้อนภาพคนอื่นอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยสะท้อนภาพตัวเองอยู่ว่าเราเป็นคนไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนได้เสนอแนวทางการป้องกันอย่างไรในเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ใช่ไหมคะกฎหมาย PDPA ก็คือกฎหมายที่มีการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะถ้ามีการนำข้อมูลของเราไปเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ก็ต้องเป็นความผิดทางด้านกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานั้นนะคะผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางด้านของอารมณ์ใช่ไหมคะก็ทางด้านอารมณ์เนี่ยจะทำให้อาจจะทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะแล้วทางด้านจิตใจก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้นั่นเองนะคะค่ะถือว่าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่สองอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะกลุ่มต่อไปมีใครอยากออกมาอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนรวดเร็วเลยเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะมาเร็ว

0: ไซเบอร์บูลลี่งนะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะครับผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือผลกระทบครับผลกระทบก็จะแยกออกเป็น2ประเภทเหมือนกันครับก็คือด้านจิตใจกับด้านอารมณ์ครับด้านจิตใจนะครับก็คือทําให้เรารู้สึกเครียดครับกังวลไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับด้านอารมณ์นะครับก็คือหมดกําลังใจรู้สึกไม่รักตัวเองครับแล้วก็อารมณ์โกรธโมโหง่ายครับ
1: แนวทางการป้องกันและแก้ไขนะคะใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหากเกิดขึ้นแล้วให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เพื่อไปแจ้งหน่วยงานค่ะ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เพื่อนได้นำเสนอข้อมูลไปนั้นนะคะก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยลดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเช่นการที่เราไปศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ PDPA กันก่อนนะคะว่ามีข้อมูลที่เราไม่ควรจะเผยแพร่ของใครออกไปบ้างหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเสนอแนวทางในการที่ทำให้เมื่อกี้กลุ่มที่หนึ่งเสนอแนวทางอย่างไรนะการใช้โซเชียลอย่างมีสติใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ควรที่จะคิดพิจารณาก่อนที่เราจะทำการโพสต์สิ่งใดลงไปก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงมีความสำคัญอย่างไรคะมีใครอยากตอบไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะความสำคัญของการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปพิมพ์แบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงและจะเกิดผลกระทบยังไงค่ะแล้วก็อาจจะมีของเรื่องของกฎหมายหรือว่าบทลงโทษต่างๆที่จะตามมาในทีหลังค่ะ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้ศึกษาเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนี่นะคะก็จะทำให้เรารู้ถึงว่าการที่เราไปโพสต์หรือไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทางด้านของกฎหมายตามมาได้และผู้ที่ได้รับข้อความนั้นไปอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลก่อนนั่นเองเพราะว่ามีผลเสียต่างๆตามมามากมายเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะคือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยการที่เรารู้เท่าทันและก็ป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้จะช่วยทำให้เราปลอดภัยในโลกออนไลน์และสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนไทยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องแนวทางการป้องกันตามแนวทางการป้องกันตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะและคุณครูปลายทางสามารถเตรียมบอร์ดเกมและบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์และก็ทำการเป็นสื่อการสอนมาให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปได้เลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะ

0: ไม่มีนะคะค่านักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาลงมือปฏิบัติการทำรายงานเชิงวิชาการกันนะคะหลังจากเราได้แบ่งหัวข้อกันแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบคำยืมอะไรไปบ้างและมีการสร้างหัวข้อย่อยออกมาคราวนี้ค่ะจากหัวข้อย่อยตรงนั้นเราจะมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้มข้นมากขึ้นและมีความครบถ้วนมากขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงการเรียบเรียงข้อความเรียบเรียงข้อมูลดังนั้นเรามาฝึกจัดระบบข้อมูลกันก่อนและมาดูกันค่ะว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ไปเด็กๆจะได้ทักษะอะไรเกี่ยวกับการทำรายงานมาดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานเชิงวิชาการนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรก 1. นักเรียนต้องอธิบายความสำคัญของการวางโครงเรื่องของรายงานเชิงวิชาการได้ดังนั้นต้องตอบได้ว่าเราวางโครงเรื่องทำไมมันมีประโยชน์อะไรกับการทำรายงาน 2. วางโครงเรื่องรายงานเชิงวิชาการเรื่องอะไรเอ่ยคำยืมภาษาต่างประเทศของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้นะคะต่อไป3คือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อย่างหลากหลายนั่นหมายความว่าครูอนุญาตให้หนูสืบค้นจากหนังสือก็ได้หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะคุณครูอยากจะดูในเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการรับสารเชื่อว่าเด็กๆหลายคนที่เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยีก็อาจจะได้เห็นว่าในอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลให้เรามากมายแต่สุดท้ายค่ะเราจะเลือกใช้ข้อมูลเป็นหรือเปล่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณครูอยากจะวัดนะคะต่อไปมาดูกันสักเล็กน้อยนะคะขอสอบถามนักเรียนก่อนเลยกับคำถามชวนคิดที่ว่าการวางโครงเรื่องก่อนทำรายงานมีความสำคัญอย่างไรอ่ะนักเรียนลองตอบตามความเข้าใจสิใครอยากตอบใครอยากตอบข้อนี้ใครรู้บ้างนักเรียนปลายทางพอทราบไหมคะว่าเราวางโครงเรื่องไปทำไมต้นทางมี2คนนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1และตัวแทนกลุ่ม

0: 2ตามลำดับค่ะเชิญค่ะ
1: คือการจัดองค์ประกอบให้เป็นระเบียบครับ
0: ทำให้องค์ประกอบของเรื่องมีระเบียบมากขึ้นนั่นเองกลุ่ม2ว่ายังไงคะลูก
2: ค่ะการวางโครงเรื่องก่อนนะคะก็ทำให้สโคปงานมันน้อยลงค่ะก็คือเราสามารถรับรู้ได้แล้วว่าเราจะทำหัวข้อเรื่องอะไรค่ะแล้วเราก็สามารถแตกหัวข้อย่อยได้ละเอียดขึ้นค่ะ
0: สโคปงานของหนูก็คือขอบเขตงานใช่ไหมคะจริงด้วยค่ะเราจะสร้างขอบเขตงานให้กระชับมากขึ้นแล้วเราก็จะทำงานง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจถูกต้องนะคะก็คือการวางโครงเรื่องเนี่ยทำให้เราทำงานอย่างมีระบบมากขึ้นสำคัญไปกว่านั้นการทำรายงานเราไม่เพียงแต่สอนให้นักเรียนทำรายงานเป็นแต่เรากำลังสร้างระบบความคิดให้กับนักเรียนทำไมคุณครูถึงให้วางโครงเรื่องก่อนทำไมไม่ให้ลงรายละเอียดไปเลยจะได้เสร็จไปเลยนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าการวางโครงเรื่องมันทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นและเวลาหนูแบ่งงานมันก็จะง่ายไงลูกเพราะว่าหนูจะได้แบ่งตามหัวข้อและทุกคนก็จะรับผิดชอบหัวข้อในแต่ละหัวข้อนั้นไปนะคะเอาละค่ะเมื่อเข้าใจความสำคัญและรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรนั้นคุณครูขอนำเด็กๆ เข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะช่วงเพิ่มภูมิปัญญาเพิ่มภูมิปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันหน่อยค่ะสร้างความตื่นตัวก่อนที่จะไปสืบค้นข้อมูลกันนะคะวันนี้แม้ว่าเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาการก็จริงแต่อยากให้เด็กๆได้ตื่นตัวก่อนลูกตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วห้ามหลับนะเราจะมาทำกิจกรรมเรียงลำดับกำหนดประเด็นนั่นเองเอาล่ะเด็กๆคะกติกาของเราก็คือว่าครูจะมีบัตรคำที่จะประกอบไปด้วยหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยอีก3หัวข้อย่อยให้หนูลองพิจารณาแล้วเลือกให้ถูกว่าอันไหนหัวข้อไหนเป็นหัวข้อใหญ่แล้วหัวข้อย่อยจะเรียงลำดับอย่างไรนะคะทีนี้มาดูวิธีการก็คือครูจะมีแถบข้อความให้นักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางลงพร้อมกันไปบนหน้าจอนะคะครูจะให้สัญญาณกริ่งนะคะก็คือเพื่อเริ่มลำดับกลุ่มใดลำดับเสร็จก่อนกลุ่มนั้นก็ให้กดกริ่งกริ่งทันทีเลยกดยังไงนะลูกนะคะถูกต้องถูกต้องแต่หนูต้องเรียงลำดับให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมเอ่ยเอาละคราวนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นโบนัสพิเศษนะคะเป็นโบนัสพิเศษในแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อครบ3ข้อเนี่ยเด็กๆก็จะได้สรุปกันไปว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้คะแนนโบนัสอะไรไปบ้างรวมไปถึงการตอบคำถามในแต่ละชั่วโมงจัดเป็นโบนัสด้วยนะคะเอาละมาพร้อมไหมคะลูกนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจข้อความไปพร้อมกันมาดูโจทย์ข้อที่1เด็กๆคะแถบข้อความอยู่ที่หนูใช่ไหมลูกให้เลือกข้อความสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนเด็กๆคะทั้งหมดเลยค่ะหยิบข้อความสีน้ำเงินขึ้นมา1คนและชูขึ้นค่ะทั้งหมดเลยนะชูขึ้นค่ะชูขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนะ4แถบนะตอนนี้คุณครูป้องกันการเตรียมตัวกันนะคะกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม5อยู่ไหนลูกชูมาทั้ง4เลยค่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาสูงๆสูงๆ สะบัดสะบัดสะบัดเอาล่ะนับ1 2 3เริ่มค่ะเริ่มค่ะเรียงเลยค่ะใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนกลุ่ม2เสร็จก่อนค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2หนูเรียงอย่างไรอะไรคือหัวข้อหลักเพื่อนๆคะตอนนี้กลุ่ม2เรียงได้แล้วนะเราเรียงไว้ก่อนเลยให้สิทธิ์กลุ่ม2ตอบค่ะกลุ่ม2เรียงอย่างไรไม่แน่ใจว่าปลายทางจะเรียงเสร็จหรือยังนะว่ามาสิหัวข้อหลักคือ
3: หัวข้อหลักคือการสร้างคำในภาษาไทยค่ะ
0: ค่ะการสร้างคำในภาษาไทยแล้วหัวข้อย่อยจะเรียงอย่างไร
3: คำซ้อนคำซ้ำแล้วก็คำประสมค่ะ
0: ซ้อนขึ้นก่อนใช่หรือไม่คำตอบข้อนี้คือนะคะต้องหัวข้อถูกนะส่วนการเรียงลำดับอะค่ะ1คือ

0: มจากคำที่แตกต่างกัน2เรานำคำที่ได้นั้นมาซ้อนกันและสุดท้ายใช้คำซ้ำแต่ในส่วนนี้ค่ะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นดังนั้นก็ยังให้อยู่นะคะให้ไป10คะแนนค่ะกรุณาบันทึกโบนัสแจ้งครูมาหลังไมค์ด้วยนะค่ะอ่ะ10คะแนนนะคะต่อไปมาที่ชุดที่2ค่ะเด็กๆคะนำแถบข้อความสีเขียวขึ้นมาค่ะแถบข้อความสีเขียวขึ้นมา4แถบทุกคนเลยค่ะเชิญค่ะทุกกลุ่มเลยนี่รอบใหม่นะชูขึ้นมากลุ่ม1ค่ะไม่เรียงนะคะไม่เรียงไหนชูขึ้นมาระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางค่ะลูกหนูอ่านข้อความแล้วลองเรียงลำดับดูค่ะว่าหัวข้อใหญ่อยู่ที่ไหนและหัวข้อย่อยจะเรียงลำดับอย่างไรเอาล่ะต้นทางค่ะคุณครูต้องสลายความการเรียงของหนูก่อนเด็กๆคะทุกคนสับค่ะสับแถบข้อความหน้าบัดนี้สับเลยค่ะครูรู้ทันสับเลยสับเลยหนูจะสับแถบข้อความหรือให้ครูสับหนูจ้ะลูกสับแถบข้อความลูกสับเลยกลุ่ม5สับให้ครูดูสับ1 2 3สับหรือยังสับให้ครูสับให้ครูอ่ะ1 2 3อ่ะสับให้ครู1 2ทั้งหมด1 2 3เริ่มยังเรียงก่อนอ่ะเดี๋ยวจะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เชิญค่ะเอาละมากลุ่ม3หัวข้อหลักคืออะไรคะ
1: หัวข้อหลักคือการร้อยอุบะครับ
0: การร้อยอุบะค่ะ
1: แล้วก็ความหมายของอุบะ
0: ค่ะ
1: ส่วนประกอบของอุบะแล้วก็การร้อยอุบะรูปแบบต่างๆครับ
0: ถูกไหมนะเพื่อนๆ1 2 3ถูกต้องค่ะ10คะแนนจะสังเกตได้ว่าเรามักจะพูดถึงนิยามหรือความหมายของสิ่งต่างๆก่อนแล้วค่อยอธิบายส่วนประกอบหากมีรูปแบบหรือประเภทจะเป็นขั้นตอนถัดมานะคะรวมไปถึงถ้าหากพูดถึงประโยชน์ใช้สอยเราก็สามารถย่อยออกมาเป็นข้อความย่อยได้อีกนะคะดังนั้นลักษณะการเรียงแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการเรียงในกรณีที่เราต้องใช้การอธิบายความหมายรวมไปถึงประเภทต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะแถบข้อความสุดท้ายค่ะเป็นสีม่วงนะคะเด็กๆคะชูแถบข้อความสีม่วงขึ้นมาระหว่างนี้ปลายทางอ่านข้อความไปนะคะชูแถบขึ้นมาสะบัดค่ะร้อนละเกินสะบัดเป็นพัดเลยค่ะคราวนี้สับ4ครั้งค่ะ1ซื้อสัตว์ทุกคน2 3 4กลุ่ม5คุณครูไม่เห็นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองและ1 2 3เริ่มได้กลุ่ม2จ้าเชิญค่ะ
2: หัวข้อหลักนะคะก็จะเป็นประวัติไปรษณีย์สากลค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประวัติไปรษณีย์ไทย
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นดวงตาไปรษณียากรค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคำศัพท์เบื้องต้นค่ะ
0: ใช่หรือเปล่านะข้อนี้มีใครเห็นต่างไหมนะมีใครต่างไหมเดี๋ยวนะของหนูบอกว่าไปรษณีย์สากลขึ้นก่อนใช่ไหมยังไม่ถูกต้องค่ะให้สิทธิ์กลุ่มอื่นค่ะกดกลุ่มสามกลุ่มสามเชิญค่ะมาค่ะหัวข้อหลักคืออะไร
3: ค่ะหัวข้อหลักก็คือดวงตาไปรษณียากรค่ะ
0: แล้วไงต่อจ๊ะ
3: แล้วก็ประวัติไปรษณีย์ไทยค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ประวัติไปรษณีย์สากลค่ะแล้วก็เป็นคำศัพท์เบื้องต้นค่ะ
0: สำคัญที่สุดต้องตอบหัวข้อให้ได้ถึงจะถูกนะคะ1 2 3นะคะส่วนเรียงลำดับตรงนี้นะคะมันสามารถสับเปลี่ยนได้ถ้าจะเอาคำศัพท์ไว้ทีหลังก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะได้ไป10คะแนนค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยเด็กๆคะจริงๆแล้วหัวข้อย่อยอะค่ะบางกรณีเราสามารถสับเปลี่ยนกันได้ไม่ได้ซีเรียสมากนักแต่กรณีบางกรณีนั้นเช่นในเรื่องของลำดับความหมายส่วนประกอบหรือประเภทนั้นบางครั้ง

้งต้องเรียงอย่างเป็นลำดับนะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้คะแนนพิเศษไปไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าเราเรียนด้วยกันทั้งหมด10ชั่วโมงดังนั้นเราจะเก็บคะแนนพิเศษไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันค่ะวันนี้คุณครูจะลงพื้นที่ในการเข้าไปสังเกตการทำงานกลุ่มก็จะมีคะแนนพิเศษอีก5คะแนนดังนั้นเด็กๆหากมีปฏิสัมพันธ์กันหากร่วมกันทำภารกิจให้สำเร็จนักเรียนจะได้ไปกลุ่มละ5คะแนนนะคะดังนั้นคนที่ได้คะแนน20คะแนนวันนี้หนูอาจจะได้25คะแนนแต่ถ้าหนูไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือทำงานไม่เสร็จตามเวลาก็อาจจะไม่ได้5คะแนนในส่วนนี้นะคะเอาละค่ะกติกาของเรามีประมาณนี้ต่อไปเรามาทำกิจกรรมกันต่อนะคะลูกค่ะเราจะมาพูดถึงการกำหนดประเด็นเป็นรายงานเมื่อสักครู่นักเรียนลองกำหนดประเด็นจากหัวข้อใช่ไหมลูกมันจะง่ายเพราะว่าคุณครูเก็บเนื้อหาไว้แล้วถูกต้องไหมเราจะเห็นแค่หัวข้อคราวนี้ค่ะการกำหนดประเด็นในการเขียนนะคะเราจะต้องอาศัยการอ่านร่วมด้วยเพื่อทำให้สามารถเรียงลำดับความคิดและความสำคัญก่อนหลังให้เกิดสัมพันธภาพแล้วก็เอกภาพคำว่าสัมพันธภาพคืออะไรรู้ไหมคะมันความสัมพันธ์ก็คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันถูกต้องค่ะในแต่ละหัวข้อนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันเช่นหนูพูดถึงอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนูก็จะต้องมีหัวข้อที่มันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นไล่เรียงกันไปตามลำดับซึ่งมันจะเกิดความเป็นเอกภาพหมายความว่าเอกแปลว่า1ภาพรวมที่เป็น1เดียวนั่นเองค่ะดังนั้นรายงานหนูควรจะมีทั้งสัมพันธภาพคือหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นสัมพันธ์กันและมีความเป็นเอกภาพคือเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะต่อมานี่คือลำดับในการเรียนรู้ของเราวันนี้เราจะได้มาปฏิบัติร่วมกันในขั้นตอนการวางโครงเรื่องอันดับแรกหนูจะต้องสืบค้นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือหนูรวบรวมข้อมูลมาจากนั้นหนูต้องเรียบเรียงหมวดหมู่จากที่ผ่านมาหนูทำสารบัญใช่ไหมลูกคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้หนูเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วอ่านให้ละเอียดกว่าชั่วโมงที่แล้วเพื่อให้ตกผลึกให้ได้ว่าจริงๆแล้วหัวข้อที่หนูเรียบเรียงนั้นถูกต้องหรือเปล่าและเก็บเนื้อหามาด้วยเก็บเนื้อหามาด้วยให้นักเรียนจัดลำดับความคิดและจัดกลุ่มความคิดให้ชัดเจนสารบัญที่หนูทำไปก่อนหน้านี้ปรับให้เข้าที่และจัดลำดับให้สมบูรณ์นะคะจากนั้นหนูขยายแนวคิดในหัวข้อหลักคราวนี้ค่ะการขยายหัวข้อตรงนี้ค่ะคุณครูอยากให้แบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้แต่ละคนนะคะรับหน้าที่ขยายแนวคิดและเรียบเรียงถ้อยคำอาจจะเป็นหัวข้อย่อยหรืออาจจะเป็นความเรียงก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูจะได้เห็นภาพการทำงานของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้นจะไม่มีใครสับสนว่าตัวเองต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรพอเข้าใจไหมลูกถ้ารับทราบภารกิจนะคะนักเรียนปลายทางคะเราปฏิบัติไปพร้อมกันเดี๋ยววันนี้เข้าสู่ช่วงการทำกิจกรรมกันเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดเข้าสู่ขั้นท้าทายความคิดเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมแตกประเด็นสร้างเป็นโครงเรื่องนั่นเองโครงเรื่องของหนูนั้นจะต้องนำจากสารบัญมาสร้างเป็นส่วนของเนื้อหานะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะให้ทำอะไรมาดูสิเด็กๆคะให้นักเรียนนะคะศึกษาข้อมูลและวางโครงเรื่องโดยเขียนหัวข้อหลักอันนี้เป็นส่วนเนื้อหานะและก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศในกลุ่มที่ตัวเองสนใจเราแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อเราตั้งหัวข้อหลักจากนั้นแบ่งประเด็นย่อยนะคะแล้วอ่านจากนั้นสรุปด้วยถ้อยคำของตัวเองนะคะนำมาใส่ในส่วนย่อยนะลูกนะคราวนี้ค่ะเราสามารถร่างลงในกระดาษก่อนก็ได้หรือใครเตรียมอุปกรณ์มาแล้วสามารถพิมพ์ลงไปในอาจจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะเพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบในส่วนนี้พอเข้าใจไหมลูกว่าต้องทำอะไรถ้าต้นทางเข้าใจคิดว่าปลายทางน่าจะเข้าใจเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้เวลาลงมือทำได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆได้เตรียมตัวแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลและวางโครงเรื่องเกี่ยวกับรายงานในแต่ละกลุ่มนะคะก็พบว่าเด็กๆก็ให้ความสนใจแล้วก็รวมไปถึงความตั้งใจคุณครูมองว่าเต็มทุกคนเต็มที่แต่คราวนี้ค่ะเราสนใจที่ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นักเรียนนั้นมีความก้าวหน้าไปแค่ไหนก่อนอื่นนะคะขอสรุปให้เห็นภาพรวมก่อนค่ะว่างานที่หนูทำในวันนี้มันจะได้อะไรบ้างหนูดูนะคะวันนี้หนูได้โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยประเด็นใหญ่หนูได้หรือยัง2ประเด็นย่อย3ส่วนสรุปส่วนสรุปตรงนี้คุณครูยังไม่ตรวจสอบมากนักเพราะหนูต้องได้ข้อมูลครบถ้วนถึงจะสรุปเป็นความเรียงได้ตรงนี้จะช่วยกันในส่วนสุดท้ายถัดมาอีก2ส่วนที่หนูจะได้นะคะก็คือหน้าสารบัญจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ตรงกับข้อมูลที่หนูหามามากขึ้นนะคะดังนั้นข้อมูลในส่วนสารบัญเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเห็นความแตกต่าง2ก็คืออีกส่วนนึงก็คือส่วนท้ายก็คือบรรณานุกรมยังไม่จำเป็นต้องเขียนตามรูปแบบแต่ให้นำลิงก์มาเก็บไว้รวมไปถึงชื่อหนังสือที่หนูอ้างอิงขอให้เก็บไว้เพราะเวลาหนูไปดำเนินการในชั่วโมงถัดไปนั้นจะได้สะดวกเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเราเป็นไปตามกำหนดการของเราหรือเปล่าถ้าใช่นะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับความน่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณครูอยากให้เด็กๆได้ดูการทำงานของเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีความก้าวหน้าอย่างไรขอสัมภาษณ์ไปทีละกลุ่มเลยค่ะเด็กๆคะกลุ่ม1เตรียมไมค์ใครจะรายงานความคืบหน้าคะลูกค่ะยืนเลยเพื่อนๆแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยนะครับ1ด้านคำศัพท์2ด้านวรรณกรรม3ด้านศาสนาและวัฒนธรรมครับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับก็คือ1หนังสือเรียนภาษาไทยครับ2เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสภา
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็3แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ครับ
0: แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตรงนี้มีข้อมูลชัดเจนหรือยังว่าลิงก์ไหนมีไหมลูก
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวไปติดตามมาให้ครบนะคะขอบคุณค่ะมาที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาดูนะคะว่าความก้าวหน้าของหนูเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: ได้หัวข้อในเรื่องของคำยืมภาษาเขมรค่ะจะได้หัวข้อเป็นสาเหตุการรับภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย2ลักษณะคำยืมภาษาเขมร3ตัวอย่างคำภาษาเขมรสรุปและบรรณานุกรมค่ะ

0: แหล่งข้อมูล
1: แหล่งข้อมูลของพวกหนูนะคะจะได้เป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยม.3เล่ม1หลักภาษาและการใช้ภาษาโดยเสนีวิลาวันและคณะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นเว็บไซต์2เว็บไซต์แล้วที่ย่อเว็บไซต์ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณค่ะมาที่กลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3มีความคืบหน้าอย่างไรรายงานค่ะ
2: ค่ะความขึ้นหน้านะคะก็คืออิทธิพลที่ได้มาใช้ในประเทศไทยค่ะค่ะชื่อขอโทษค่ะซึ่งเป็นทางด้านความเชื่อด้านอาหารด้านธุรกิจด้านเทศกาลแล้วก็อีกหลายๆด้านค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของการที่นำมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลนะคะหนูเอามาจากราชบัณฑิตทิตติยสภาค่ะ
0: ราชบัณฑิตยสภาใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนค่ะ
0: ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่เราระมัดระวังเรื่องการเก็บศัพท์ภาษาจีนนะลูกเลือกเฉพาะที่คนไทยนำมาใช้ค่ะขอบคุณค่ะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างดีกว่าค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะ
3: กลุ่มผมจะได้เป็นหัวข้อคือคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับหัวข้อแรกผมถามก็จะเป็นอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยครับแล้วก็หลักสังเกตคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับตัวอย่างคำภาษาญี่ปุ่นแล้วก็บรรณานุกรมการสรุปครับส่วนข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีเป็นน็อกอะคาเดมี่ครับแล้วก็ชะอวดวิทยาคมครับ
0: ก็เป็นโรงเรียนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นครูภาษาไทยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ดังนั้นเดี๋ยวหนูเก็บเฉพาะคำภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยนำมาใช้นะคะค่ะขอบคุณค่ะมาดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะรายงานได้เลยค่ะ
4: อิทธิพลภาษาอังกฤษนะครับ1ความสัมพันธ์ทางการค้า2การศึกษาและกีฬา3ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมแหล่งข้อมูลนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับแล้วก็หนังสือเรียนภาษาไทยครับ
0: แหล่งข้อมูลถือว่าหนักแน่นพอสมควรนะคะและมีความน่าเชื่อถือค่ะตรงนี้หนูเจาะประเด็นไปแค่หัวข้อที่1ใช่หรือไม่คะ
4: ใช่ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนแล้วหนูจะได้ทำแต่ละหัวข้อไปพร้อมๆกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้ครูเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่หากนักเรียนมีเวลาว่างอยากจะให้นักเรียนได้ลองนำเนื้อหาที่นักเรียนได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยมาเรียบเรียงลงในรายงานในส่วนเนื้อหาของตัวเองนะคะแล้วชั่วโมงถัดไปนั้นจะเป็นชั่วโมงปฏิบัติเช่นกันดังนั้นเตรียมเอกสารมาให้พร้อมเตรียมเครื่องมือมาให้พร้อมนะคะและช่วงนี้ค่ะเด็กๆคะมาเงยหน้าจากงานก่อนมาพักผ่อนกันนะคะมาพักสายตากันด้วยชั่วโมงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของเรามาดูกันค่ะในช่วง
5: ชีวิตทางไทย
0: พินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำนี้เลยกิจกรรมการละเล่นดึงนั่นเองนะคะการละเล่นอย่างหนึ่งซึ่งต่างรั้งเชือกกันหรือคำกริยาจะเรียกว่าดึงหรือรั้งชักกระเยาะคำไหนดีคะ1หรือ2
5: 2
0: ว้าวมั่นใจขนาดนี้ก็ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะได้คำไทยเก็บไว้1คำนะคะต่อไปชักกระเยาะเราจะเขียนถูกต้องกันแล้วนะคะและชั่วโมงถัดไปค่ะเราจะมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มพูนเนื้อหารายงานครั้งที่2นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูล เพื่อทำให้เนื้อหาของเราสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองและนักเรียนคะครั้งหน้าค่ะเราจะมีทั้งหนังสือเรียนอุปกรณ์การสืบค้นและที่สำคัญครูจะเตรียมใบงานมาให้หนูด้วยฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ที่ช่อง DLTV 9นะคะเพื่อมาเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ูกบอลลูกบอล
1: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
2: เอ๊ะ
1: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยก็ไข่ไงล่ะจ๊ะไข
2: ่ไข
1: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
2: ฮ่า
1: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับ

0: ใจของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่ไก่

สีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เองลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับสังเกตว่าชื่อหน่วยของเรานะครับประกอบด้วยทั้งคำว่ากราฟใช่ไหมของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโอ้มีคำหลายๆคำนะครับที่ให้นักเรียนได้รู้จักนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะให้นักเรียนเรียนกันก่อนนะครับจะเป็นเนื้อหาเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตสไลด์ของครูครับสไลด์ของครูเป็นยังไงครับมีภาพอะไรประกอบเอ่ยมีภาพกีฬาใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรูปของกีฬาบาสเกตบอลนะครับอ่ะทางด้านซ้ายเป็นภาพกีฬาอะไรเอ่ยแบดมินตันนะครับและด้านขวาล่ะครับเป็นกีฬาอะไรครับวอลเลย์บอลนะครับนักเรียนคิดว่าภาพกีฬาพวกนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรายังไงเอ่ยมีใครพอเดาได้ไหมการอะไรมีน่าจะต้องเกี่ยวกับการอะไรของกีฬาเหล่านี้ครับแรงเก็บคำตอบของนักเรียนไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพิจารณาเรื่องของฟังก์ชันนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของฟังก์ชันได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันนะครับครูขอพูดถึงชีวิตประจำวันของเราก่อนเราจะพบว่าปริมาณ2ปริมาณน่ะมักจะมีความสัมพันธ์ที่ต้องกันอยู่อย่างเสมอนะครับอย่างเช่นปริมาณสินค้ากับราคานะครับหรือระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิครับนอกจาก3อย่างนี้ครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณอีกไหมครับนอกจาก3คู่นี้มีใครสามารถยกตัวอย่างของปริมาณ2อย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ไหมครับนักเรียนไปทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
3: เป็นน้ำหนักกับความสูงค่ะ
2: น้ำหนักกับความสูงใช่ไหมก็อาจจะมีความสัมพันธ์ก็ได้นอกจากความสัมพันธ์น้ำหนักกับความสูงมีใครสามารถยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมครับ
3: แรงที่ใช้กับระยะที่วัตถุไปค
2: ่
3: ะ
2: แรงที่ใช้กับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเอามาจากฟิสิกส์หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราพบว่าปริมาณหลายๆปริมาณเนี่ยมักจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนะครับแต่ในที่นี้นะครับครูขอยกตัวอย่างปริมาณสินค้ากับราคาก่อนนะครับสถานการณ์ของครูก็คือน้ำดื่มโรงเรียน1ขวดราคา5บาทถ้าซื้อ3ขวดคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ
4: 15บาท
2: 15บาทและถ้าซื้อ5ขวดล่ะ
4: 20
2: 25บาทนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับมีประโยคอื่นๆที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้ากับราคาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวันไหมครับมีใครสามารถยกตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้ากับราคาที่พบในชีวิตประจำวันบ้างเชิญครับ
5: ปริมาณอาหารกับราคาครับ
2: ปริมาณอาหารกับราคาอาหารอะไรครับ
5: เช่นแบบส้มตำอะไรเงี้ยคร
2: ับ อ๋อส้มตำ1ถุงราคากี่บาทใช่มั้ยครับ
5: ใช่ครับ
2: โอเคครับมีตัวอย่างอื่นอีกมั้ยครับเชิญครับปริมาณของปริมาณสินค้ากับราคาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวัน
6: เป็นขนมกับราคาค่ะ
2: ปริมาณของขนมกับราคาขนมยังไงครับมียกตัวอย่างไหมครับ
6: เช่นเป็นขนมขบเคี้ยวค่ะ
2: ขนมขบเคี้ยวกับราคาใช่ไหมครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับขอบคุณครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไข่2ลูกราคา10บาทนะครับหรือไก่ย่างไม้ละ10บาทนะครับถ้าซื้อ2ไม้กี่บาทครับ
4: 20
2: 3ไม้ละครับ30บาทนะครับส้ม2กิโลกรัมราคา100บาทถ้า1กิโลกรัมกี่บาทครับ53กิโลกรัมล่ะ150โอเคนะครับผัก3กรัมราคา10บาทถ้าซื้อ6กรัมกี่บาทครับ
4: 20
2: บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของ ปริมาณสินค้ากับราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับอ่ะนอกจากนี้นะครับประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางอ่ะมีใครยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาให้ครูได้ไหมครับอย่างเช่นอ่ะอันนี้คือขอยกก่อนนะครับอย่างเช่นขับรถระยะทาง20กิโลเมตรภายในเวลา15นาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาไหมครับเป็นไหมครับมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับระยะทางกับเวลาไหมครับเชิญเอาตันครับ
7: เดินได้ระยะทาง4กิโลเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงครับ
2: เดินได้ระยะทาง4กิโลเมตรภายในระยะเวลา1ชั่วโมงแสดงว่าถ้า2ชั่วโมงจะเดินกี่กิโลได้กี่กิโลเมตรครับ8กิโลเมตรนะครับมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นอีกได้มั้ยครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้นะครับเชิญมอนครับ
8: วิ่งแข่ง200เมตรวิ่งภายในได้ภายใน18วินาทีครับ
2: 200เมตรภายในระยะเวลา18วินาทีก็ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้แบบเพื่อนมั้ยครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมินะครับมีใครสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิให้ครูได้บ้างครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอย่างเช่นอากาศมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสที่ระดับความสูง30เมตรจากระดับน้ำทะเลอันนี้เป็นตัวอย่างนะมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นๆอีกได้มั้ยครับได้มั้ยหรือสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์จากสิ่งอื่นได้นะครับที่นอกเหนือจากตัวอย่างนี้มีใครจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง2ปริมาณให้ครูมั้ยครับนอกจากตัวอย่างพวกนี้ไม่เป็นไรครับไม่มีนะครับซึ่งนะครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับครูขอพิจารณาความสัมพันธ์ของปริมาณของส้มใส่น้ำผึ้งกับราคานะครับถ้าชมทานซื้อส้มใส่น้ำผึ้งมาราคากิโลกรัมละ60บาทซื้อส้มใส่น้ำผึ้งมาราคากิโลกรัมละ60บาทหมายความว่าซื้อมากี่กิโลครับถ้าซื้อ1กิโลต้องจ่ายในราคา60บาทถ้าซื้อ2กิโลล่ะ120 3กิโล180 4กิโลครับเท่าไหร่นะ240นะครับแล้วถ้าซื้อมา x กิโลซื้อมา x กิโลกรัม x เป็น x กิโลกรัมดังนั้นราคาก็ราคาเท่าไหร่ครับถ้าแบบติดตัวแปร x 60 x ใช่ไหมครับสังเกตว่าความสัมพันธ์ของราคาราคาของเราสามารถหาได้จากนำอะไรครับนำจำนวนส้มใช่ไหมครับว่าซื้อมากี่กิโลกรัมคูณด้วยราคาของส้มใน1กิโลกรัมนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าชมทานเนี่ยจะจ่ายเงินค่าส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยเท่ากับน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่ซื้อเป็นกิโลกรัมคูณด้วย60บาทใช่ไหมครับจะเป็นราคาที่ชมทานต้องจ่ายนะครับทีนี้นะครับจากความสัมพันธ์ตรงเนี้ย

นะครับนะครูขออัดครูขอเขียนข้อมูลเนี่ยเป็นตารางนะครับอ่ะอันนี้คืออ่ะสังเกตตารางของครูนะครับตารางของครูจะเป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งกับราคา1หมายความว่าถ้าซื้อ1กิโลกรัมจะต้องจ่ายกี่บาทครับ60บาทนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับถ้าซื้อ2กิโลกรัมราคากี่บาทครับ120บาท3กิโลกรัมล่ะครับ180บาทแล้วก็4กิโลกรัมครับก็คือ240บาทถ้าเกิด5กิโลกรัมก็เป็น5กิโลกรัม300บาทนะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจากตารางเนี่ยเราพอคาดการได้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยราคาก็จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแต่นอกจากการนำเสนอในรูปแบบของตารางแล้วนะครับในทางคณิตศาสตร์เราสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพได้นะครับนะครับแผนภาพทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและทางฝั่งขวานะครับจะเป็นราคานะครับน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1กิโลกรัมก็คือจับคู่กับราคา60บาทถ้า2กิโลกรัมครับจับคู่กับราคาเท่าไหร่ครับ120บาทนะครับเราจะใช้เส้นนะครับแทนการจับคู่เพื่อบอกว่า2จับคู่กับ120แล้ว3ล่ะครับจับคู่กับอะไรครับ180นะครับแล้ว4จับคู่กับ240นะครับอันนี้คือเป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ของน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งกับราคาเป็นแบบแผนภาพแต่นอกจากตารางกับแผนภาพแล้วนะครับเราสามารถนำเสนอเป็นรูปของคู่อันดับได้ใช่ไหมครับนักเรียนจำคู่อันดับได้ไหมครับจำได้นะครับอย่างเช่น1จับกับอะไรครับ60เราก็จะเขียนเป็นคู่อันดับ1 60ใช่ไหมครับโอเคนะแล้วถ้าจับ2ครับ2กับอะไรครับ2กับ120 3กับ180และ4กับ240อุ๊ยตอนนี้เรามีคู่อันดับแล้วถ้าเรามีคู่อันดับแล้วสิ่งที่มักจะตามมากับคู่อันดับคืออะไรครับเรานำคู่อันดับนี้ลองไปเขียนกราฟนะครับเราจะเขียนกราฟของคู่อันดับในการเขียนกราฟการเขียนกราฟจะต้องมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญ2อย่างต้องมีแกนและค่าที่อยู่บนแกนใช่ไหมครับกราฟของเราโดยปกติกราฟของเราเรามักนิยมเขียนในรูปแบบของแกนอะไรครับแกน x กับ y เนื่องจากปริมาณของเราเป็นความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณดังนั้นกราฟของเราจะต้องมีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับซึ่งในที่นิยมที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือจะเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับเริ่มต้นเราจะต้องมีแกนก่อนนะครับแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนนะครับแกนแนวนอนนะครับครูจะให้เป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและแกนแนวตั้งจะเป็นราคาที่เป็นหน่วยของบาทนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับครูใส่ค่าลงไปในแกนนะครับเป็น1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันแกนแนวตั้งนะครับจะเป็นแกนของราคานะครับครูเริ่มต้นที่20นะครับ40 60เวลาตั้งแกนนะครับให้ค่าแต่ละค่าระยะห่างแต่ละค่าของแกนเดียวกันนะครับมีค่าที่เท่าๆกันนะครับโอเคนะครับแกนแนวนอนเป็น1แกนแนวตั้งเป็น60นะครับได้คู่อันดับ1 60นะครับแกนแนวนอนเป็น2แนวตั้งเป็น120เป็นคู่อันดับ2กับ120ทำนองเดียวกันคู่อันดับ3กับ180และ4กับ240นะครับอันนี้ครูขอขยายความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับโดยปกติเวลาเราซื้อส้มอ่ะเราสามารถซื้อส้มแบบเป็นจำนวนเต็มได้เลยไหมแบบส้ม1กิโลส้ม2กิโลแบบเป๊ะๆได้เลยไหมครับไม่นะครับน้ำหนักของส้มอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงสามารถเป็นทศนิยมได้ใช่ไหมครับโอเคนะอันเนี้ยจากความรู้เรื่องกราฟของนักเรียนนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในปริมาณที่มากขึ้นถ้าเป็น 1.5 กิโลกรัมสามารถบอกราคาได้ไหมครับ
ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็น5กิโลกรัมล่ะก็บอกได้ใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่อะเราจะสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณที่เหลือจากแนวโน้มของกราฟของเราได้สังเกตว่ากราฟของเราแนวโน้มเป็นยังไงครับเป็นขึ้นใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ครูเขียนไปตรงนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าแนวโน้มของกราฟของเราเป็นกราฟอะไรเนี่ยกราฟเส้นอะไรครับกราฟเส้นตรงใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าปริมาณ2ปริมาณเนี้ยมีความสัมพันธ์ได้กราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ที่ได้กราฟเส้นตรงมีชื่อว่าอะไรอะกราฟอะไรครับกราฟเชิงอะไรเชิงเส้นใช่ไหมครับโอเคนะเนี่ยข้อนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับได้กราฟเส้นตรงแต่บทนี้ของเรานะครับเราไม่ได้สนใจกราฟเชิงเส้นนะครับเราสนใจกราฟกำลังสองนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยสังเกตว่าจากความสัมพันธ์ของเรานะครับถ้าครูกำหนดให้ y แทนราคามีหน่วยเป็นบาทและ x แทนน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับนอกจากเขียนเป็นตารางเขียนเป็นแผนภาพเขียนเป็นคู่อันดับเขียนเป็นกราฟเราสามารถเขียนเป็นสมการได้นะครับเพื่อแสดงความสัมพันธ์นะครับถ้าให้ y แทนราคา x แทนน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งสมการแสดงความสัมพันธ์ของ y กับ x คืออะไรครับ y เท่ากับอะไรเอ่ย y เท่ากับ x คูณกับอะไรเพื่อให้ได้ y ครับ x คูณกับ60ใช่ไหมครับหรือ x คูณกับราคาของแต่ละกิโลกรัมนะครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น y เท่ากับ 60x นะครับโอเคนะและสังเกตว่า y เท่ากับ 60x นี้นะครับเป็นสมการอะไรนะครับเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะอันนี้คือนักเรียนตามทันไหมครับนะครับยังไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากพิจารณาความสัมพันธ์ของ2ปริมาณข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการคำนวณหาราคาของส้มสายน้ำผึ้งที่ต้องจ่ายนักเรียนจะต้องนำน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่ซื้อคูณด้วยกับราคาของส้มสายน้ำผึ้ง1กิโลกรัมใช่ไหมครับโอเคนะทำให้ได้ราคาของส้มสายน้ำผึ้งที่ต้องจ่ายเงินซื้อเราจะเรียกความสัมพันธ์ที่น้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1ค่านะครับจะให้ราคา1ค่านี้ว่าฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1ค่านะครับหรือปริมาณของ x 1ค่าให้ y เป็นไงครับให้ y 1ค่านะครับเราเรียกความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยว่าฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จักกับความหมายของฟังก์ชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมาเรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูนะครับตอนที่1นะครับครูจะมีเครื่องจักร1นะครับเป็นเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับให้นักเรียนสังเกตการทำงานของเครื่องจักรนะครับซึ่งเรียกว่าเครื่องจักรฟังก์ชันโดยเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับจะรับค่า x 1ค่าไปผ่านกระบวนการที่เครื่องจักรของเราตั้งค่าโปรแกรมไว้นะครับและผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นค่า y 1ค่าหรือถ้านักเรียนเชื่อมโยงกับวิทยาการคำนวณนะครับ input ค่า x เข้าไปผ่านโปรเซส output ออกมาเป็นค่า y นะครับโอเคนะซึ่งเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับในตอนที่1จะมีอยู่3เครื่องจักรนะครับและจากนั้นนะครับเราจะทำตอนที่2นะครับจากเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับให้นักเรียนใส่ค่า x ตามที่ครูกำหนดจากนั้นพิจารณาว่าค่า x แต่ละค่าเมื่อผ่านเครื่องจักรของครูนะครับให้ค่า y เป็นค่าใดนะครับจากนั้นให้นักเรียนสรุปกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับครูขอยกตัวอย่างที่1นะครับจากตอนที่1ของครูนะครับ x นะครับเป็น input นะครับผ่านโปรเซสก็คือเครื่องจักรของครูและได้ output ออกมาเป็น y นะครับซึ่งข้อที่1นะครับนักเรียนสังเกตนะครับ x ของครูเริ่มต้นครูนำอะไรครับครูนำลบ3นะครับ input เข้าไปในเครื่องจักรของครูก็คือในโปรแกรมของครู
ใส่ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาจะต้องบวกด้วย7นะครับได้อาวุธออกมาเป็น4ใช่ไหมครับลบ3บวก7เป็น4นะครับดังนั้นการทำงานของเครื่องจักรนี้นะครับก็คือนำลบ3ไปบวกด้วย7ได้ผลลัพธ์

ตอนนี้นักเรียนปลายทางทำตอนที่1เสร็จหรือยังครับต่อไปนะครับอ่ะเรามาร่วมเฉลยตอนที่1ข้อที่2และข้อที่3พร้อมกันครับข้อที่2ของเราสังเกตว่าเครื่องจักรของเรานำเข้าอะไรครับดูเพื่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเครื่องจักรของเรานำเข้านำ2ไปทำอะไรครับนำ2ไปลบนำ2ไปลบด้วย8ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์เป็นลบ6ใช่ไหมครับซึ่ง2ลบด้วย8เป็นลบ6จริงไหมครับจริงนะครับ

0: ของเพื่อนนํา2ไปลบด้วย8ได้ผลลัพธ์เป็นลบ6ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับข้อนี้นะครับเครื่องจักรของเรารับค่า2นะครับการดำเนินการของเครื่องจักรของเราก็คือนำข้อมูลที่รับเข้ามานะครับไปลบด้วย8ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6นะครับครับตอนนี้นักเรียนปลายทางทำตอนที่1เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อ2และข้อ3ร่วมกันนะครับมีใครอาสาออกมานำเสนอข้อที่2ไหมครับเชิญครับเครื่องจักรฟังก์ชันของเราข้อนี้รับค่าอะไรครับรับค่า x เลยใช่ไหมครับแล้วการดำเนินการภายในเครื่องจักรของเราคือดำเนินการด้วยวิธีอะไรครับนำจำนวนที่รับเข้าไปคูณด้วย3นะครับซึ่ง x ไปคูณด้วย3ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 3x นะครับถามว่าสามารถได้ค่าอื่นไหมนํา x ไปคูณ3สามารถออกมาเป็นค่าอื่นได้ไหมครับสามารถออกมาเป็น0ได้ไหม x ไปคูณ3กลายเป็น0ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับหรือ x ไปคูณ3กลายเป็น 5x แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับสังเกตว่า x ไปคูณ3จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่าเดียวก็คือ 3x เท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอนะครับก็คือข้อนี้นะครับนำ x ไปคูณด้วย3ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 3x นะครับลองข้อต่อไปนะครับข้อที่3มีใครออกมานำเสนอได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับข้อที่3เรารับเข้าด้วยค่าอะไรครับนำอะไรครับข้อนี้นักเรียนปลายทางลองสังเกตค่าที่รับเข้าและค่าที่ส่งออกมานะครับว่าเป็นอะไรของเพื่อนนะครับนำ2ลบด้วยลบด้วยจำนวนอะไรเอ่ยนำ2ลบด้วย8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรครับเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6นะครับขอบคุณนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับข้อนี้นะครับก็คือเครื่องจักรของเรารับเข้า2นะครับไปลบด้วย8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6ซึ่งการดำเนินการของ2ลบกับ8นะครับสามารถได้ผลลัพธ์อื่นนอกจากลบ6ไหมครับไม่ได้นะครับสังเกตว่าค่าที่รับเข้านะครับเมื่อผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับจะต้องออกมาเป็นค่าเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับจะไม่มีค่าอื่นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับจากเครื่องจักรฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนใส่ค่า x ตามที่กำหนดให้ในตารางแล้วเติมผลลัพธ์ลงไปในค่า y ให้ถูกต้องพร้อมทั้งเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ในรูปแบบของสมการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเครื่องจักรของเรา x มีค่าเป็นลบ8นะครับการดำเนินการในเครื่องจักรของเราคืออะไรครับอะไรก็ตามที่ผ่านเครื่องจักรนี้นะครับจะต้องทำไงครับจะต้องหารด้วย2นะครับซึ่งลบ8หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ4นะครับแล้วถ้าลบ2ล่ะลบ2หารด้วย2ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับ1ลบ1เป็นลบ1นะครับ0หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0นะครับ6หารด้วย2ล่ะ3 10หารด้วย2 5นะครับแล้วถ้าเป็น x ล่ะครับ x หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
1: x เศษ x ส
0: ่วน2นะครับดังนั้นนะครับ y อยู่ในรูปแบบของ x ส่วน2ถ้าเขียนความสัมพันธ์ของเราให้อยู่ในรูปของสมการจะได้ว่าสมการของเราคือ y เท่ากับ

8 x ส่วน2นะครับโอเคนะครับสังเกตนะครับว่าค่า x แต่ละค่าจะมีค่า y ที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงครับกี่ค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องจักรฟังก์ชันนี้นะครับนักเรียนปลายทางจดทันไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำอีก2ข้อที่เหลือนะครับโอเคนะนักเรียนลองทำข้อนี้นะครับ

อ่ะต่อไปนะครับเราจะมาให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ2และก็ข้อ3ของตอนที่2นะครับอ่ะมีใครสามารถออกมานำเสนอข้อ2ให้ครูได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถพิจารณาตามเพื่อนของเราได้เลยนะครับโอ้ตันอีกแล้ววันนี้อ่ะเครื่องจักรฟังก์ชันของข้อที่2เป็นอย่างไรครับข้อนี้รับเข้าค่า x นำ x ไปคูณ

0: ด้วย 0.5 การคูณด้วย 0.5 เสมือนกับการนำ x ไปทำอะไรครับไปหารด้วย2แล้วบวกด้วย3นะครับดังนั้น x ของเราได้มาปุ๊บจะนำไปหารด้วย2ก่อนและก็บวกด้วย3นะครับเริ่มต้นที่ลบ 6หารด้วย2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ 3ลบ3บวกด้วย3กลายเป็น0นะครับโอเคนะครับข้อ2ล่ะข้อ2ลบ 3หารด้วย2กลายเป็นอะไรครับหรือลบ3คูณด้วย 0.5 กลายเป็นลบ 1.5 ซึ่งลบ1.5 บวก3กลายเป็น 1.5 ลบ1.5 บวก3กลายเป็น 1.5 นะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป0คูณด้วย 0.5 กลายเป็นอะไรก็ตามที่คูณด้วย0กลายเป็น0ซึ่ง0บวก3กลายเป็น3นะครับถูกไหมครับนักเรียนไปทางได้เหมือนกันไหมครับต่อไปข้อ4นะครับ2คูณด้วย 0.5 กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น1บวกด้วย3กลายเป็น4นะครับ5คูณด้วย 0.5 กลายเป็น 2.5 ซึ่ง 2.5 บวก3กลายเป็น 5.5 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น x ล่ะ x คูณด้วย 0.5 ก็คือ 0.5x นะครับเราจะนิยมนำสัมประสิทธิ์หรือว่าตัวเลขนะครับไว้ข้างหน้าตัวแปรนะครับ 0.5x นะครับกลายเป็น 0.5x แล้วก็บวกด้วย3นะครับดังนั้นถ้าเราเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นะครับจะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ y เท่ากับ 0.5x บวก3หรือถ้าเราไม่ชอบทศนิยมอยากเขียนเป็นเศษส่วนสามารถเขียนเป็นอะไรครับเท่ากับ x ส่วนเศษ x ส่วน2นะครับx ส่วน2แล้วก็บวกกับ3นะครับขอบคุณมากครับผมเป็นเพื่อนหน่อยโอเคครับต่อไปข้อที่3นะครับมีใครนำเสนอข้อที่3ไหมครับ
1: ค่า x นะคะลบ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ค่ะต่อมานะคะลบ1ยกกำลัง1เท่ากับ1ค่ะ
0: ยกกำลัง1เหรอครับ
2: เอ้ยพูดผ
0: ิดไม่เป็นไรพูดเครื่องจักรของเราก็คือยกกำลัง2นะครับต่อได้เลย
1: ต่อมานะคะ0ยกกำลัง2เท่ากับ0ค่ะ1ยกกำลัง2เท่ากับ1ค่ะแล้วก็2ยกกำลัง2เท่ากับ4ค่ะ
0: โอเคครับดังนั้นถ้าเกิดว่า x ถ้าเป็น x ผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันของเราก็คือ x ยกกำลังอะไรนะครับ
1: x ยกกำลัง2ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ y เท่ากับ
1: x ยกกำลัง2
0: ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาความสัมพันธ์ในข้อ3ของเราไปเขียนสมการนะครับจะได้ว่าสมการนี้ของเราได้ y เท่ากับ
1: x ยกกำลัง2ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับนักเรียนครับจากใบกิจกรรมของเรานะครับเราสังเกตว่าในแต่ละข้อของกิจกรรมของเราอะค่า x แต่ละค่าที่ใส่ลงไปในเครื่องจักรฟังก์ชันใช่ไหมครับและผ่านกระบวนการตามที่เครื่องกำหนดไว้นะครับจะได้ผลลัพธ์ค่า y ออกมาเป็นไงครับได้ค่า y ออกมาเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของปริมาณ x และ y นะครับซึ่งได้จากกิจกรรมข้างต้นนี้จึงเป็นฟังก์ชันด้วยนะครับจากกิจกรรมของเรานะครับเราครูให้นักเรียนเนี่ยได้สำรวจการทำงานของเครื่องจักรฟังก์ชันแล้วใช่ไหมครับจากกิจกรรมของเรานักเรียนเริ่มรู้จักกับฟังก์ชันยังครับ

แล้วมีใครสามารถออกมาสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันได้ไหมว่าฟังก์ชันมีความหมายว่าอะไรครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความหมายของฟังก์ชันนะครับก่อนนะครับและเดี๋ยวออกมานำเสนอครับ

0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปเสร็จแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนออกมานำเสนอความรู้ที่นักเรียนสรุปได้เกี่ยวกับฟังก์ชันครับมีใครสรุปคนแรกไหมครับเชิญครับ
1: ความสัมพันธ์ของปริมาณที่สอดคล้องกันเพียง1ค่า
0: อะไรได้1ค่านะครับ
1: ปริมาณ2ปริมาณ
0: ปริมาณ2ปริมาณที่สอดคล้องกันเพียง
1: 1ค่า
0: อะไรได้1ค่าเอ่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูอยากลองฟังสรุปจากกลุ่มอื่นบ้างเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคต่อไปเชิญกลุ่ม5สรุปครับ
2: ความสัมพันธ์ของปริมาณ x ปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าครับ
0: ถูกต้องนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนกลุ่ม5นะครับก็คืออธิบายได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณอันนี้คือเพื่อนกลับเป็นปริมาณ x กับ y ซึ่งx 1ค่าจะให้ค่า y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับสรุปนะครับจากกิจกรรมของเรานะครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y นะครับโดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับและในการนำเสนอฟังก์ชันนะครับจากที่ครูนำเสนอไปสามารถนำเสนอได้กี่วิธีเนี่ยหลายวิธีเลยตั้งแต่ใช้ข้อความใช้ตารางใช้แผนภาพใช้คู่อันดับใช้กราฟหรือใช้เป็นสมการนะครับดังนั้นในการเขียนแสดงฟังก์ชันเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งข้อความตารางแผนภาพคู่อันดับกราฟหรือสมการได้เช่นเดียวกันในการแสดงความสัมพันธ์นะครับจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องแนะนำฟังก์ชันซึ่งตอนนี้นักเรียนหลายคนน่าจะรู้จักฟังก์ชันใช่ไหมครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณคือโดยทั่วไปจะเป็นปริมาณ x และปริมาณ y นะครับซึ่งค่า x 1ค่าจะต้องให้ความสัมพันธ์ที่ค่า y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องค่าของฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1เรื่องค่าของฟังก์ชันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.a

0: www.ac.th นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地翠绿的稻田带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之影维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะพบกับครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์แล้วนะเราจะนำความรู้จากสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้เรียนเรื่องอะไรคะการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็อะไรอีกเตรียมข้อมูลคืออะไรคะ cleansing data จำได้ไหมคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลใช่ไหมคะเนาะประมวลผลข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เราได้ฝึกทักษะกันไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราใช้เทคโนโลยีหลากหลายเลยในการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะเนาะแต่ละกลุ่มก็ทำไมคะมีไอเดียนะที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการนำเสนอข้อมูลนะคะก็ถือว่านักเรียนได้ฝึกทักษะนะคะทั้งหมดนั้นไปแล้วเป็นทักษะการจัดการข้อมูลนะคะก็คืออะไรคะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะต้องเราจะต้องได้รับสถานการณ์นะคะครั้งที่แล้วครูก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้ทั้งท้ายชั่วโมงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าให้นักเรียนทำไมคะไปจับฉลากใช่ไหมสถานการณ์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนทำไมคะจะได้เอามาวิเคราะห์นะคะข้อมูลก่อนว่าในสถานการณ์นั้นมีปัญหาอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนที่สไลด์กันก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ทำไปนะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะคะจากนั้นทำไมคะนักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะในใบความรู้เนี้ยนักเรียนจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นอะไรคะโปรแกรมอะไร Excel ใช่ไหมแต่ครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ในการนำเสนอข้อมูลและแต่นักเรียนเลยนะคะต่อมาครูก็ได้ให้นักเรียนทำอะไรคะใบกิจกรรมที่5นะคะในชั่วโมงที่แล้วนะท้ายชั่วโมงก็ได้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะตอนท้ายชั่วโมงนะคะครูบอกว่าครูมอบหมายไปว่าให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางจับฉลากเวลาใช่ไหมเพื่อที่นักเรียนทำไมคะจะได้ไปเข้ากระบวนการกลุ่มก่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอหน่อยว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่เท่าไหร่นะคะปลายทางด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ก่อนเลยดีไหมนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ผมได้สถานการณ์ที่1นะครับโรงเรียนแห่ง1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกอาชีพโดยให้นักเรียนทอผ้าออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุดและกำหนดราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตครับ
2: โอเคค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2
4: สำหรับกลุ่มผมได้สถานการณ์ที่2นะครับคือการสร้างรายได้เสริมด้วยการนำสินค้ามาจำหน่ายถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจแต่สิ่งสำคัญคือสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายควรตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังนั้นจึงต้องทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าก่อนเป็นอันดับแรกครับ
2: โอเคกลุ่มที่3

0: กลุ่มที่4และ5เตรียมตั
1: ว
0: ได้นะ
1: กลุ่มหนูนะคะได้สถานการณ์ที่3ค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่ง1ในแต่ละปีจะมีการวางแผนการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมให้มีผลผลิตต่อเนื่องเพียงพอกับจำนวนของนักเรียนและตรงกับความต้องการเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: โอเคกลุ่มที่4ค่ะ
2: สถานการณ์ที่6โรงเรียนมีโครงการให้นักเรียนปลูกผักตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันนักเรียนได้รับมอบหมายให้สำรวจรายการอาหารกลางวันที่มีส่วนผสมของผักตระกูลถั่วให้ตรงกับความต้องการและสุขภาพที่ดีของนักเรียนค่ะ
0: โอเคกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: กลุ่มผมเป็นสถานการณ์ที่4ครับปีนี้ทางโรงเรียนจะจัดงานบ้านวิชาการโดยให้ดูในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายและทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมต่างๆในชุมชนครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะทีนี้นะคะครูเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้เข้ากระบวนการกลุ่มมาบ้างแล้วล่ะนะคะโดยการที่ทำไมคะนำสถานการณ์มาวิเคราะห์ใช่ไหมว่าจากสถานการณ์นั้นทำไมคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำไมคะใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาแก้ไขปัญหานะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์ตั้งแต่อะไรคะเรื่องที่1ถึง3เลยนะคะจะเป็นการบูรณาการทั้งหมด3ชั่วโมงรวมกันนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1คือระบุปัญหาและเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่2 ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหานะคะ3ทำข้อมูลให้เป็นภาพโดยการสร้างกราฟแผนภาพหรือแผนภูมิโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้ข้อนี้ครูก็ไม่ได้จำกัดนะว่านักเรียนจะต้องใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนทำไมคะเคยใช้นักเรียนอาจจะเปลี่ยนแบบก็ได้นะในชั่วโมงนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรคะเป็นตามใบความรู้ที่แล้วนะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ทําไมเทคโนโลยีทําไมเยอะมากเลยใช่มั้ยคะเหมือนที่ครูเคยส่งให้นักเรียนดูถูกต้องมั้ยนะนักเรียนก็ประยุกต์ใช้เอานะคะต่อมาเห็นประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนคะในวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ครบกระบวนการจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด4ข้อนะอันนี้ครูบอกไว้ก่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอาจจะต้องมอบหมายงานบางส่วนให้นักเรียนไปเข้ากระบวนการกลุ่มนอกเวลาเรียนนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะมีหลายขั้นตอนไหมการจัดการข้อมูลมีหลายขั้นตอนนะคะทีนี้เราดูกิจกรรมที่6เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมเลยนักเรียนเอาใบกิจกรรมที่6ขึ้นมาค่ะทุกคนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยหรือยังปลายทางนักเรียนเอาใบกิจกรรมที่6ขึ้นมานะคะใบกิจกรรมที่6จะเป็นเรื่องนะคะมาพัฒนาโครงงานตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคะทีนี้นักเรียนได้สถานการณ์แล้วเรียบร้อยถูกไหมคะฟังให้ดีนะครูแจกใบกิจกรรมทุกคนแต่เวลาที่นักเรียนบันทึกแค่ชุดเดียวเข้าใจไหมคะบันทึกชุดเดียวที่จะต้องส่งครูนะคะแต่นักเรียนได้ไปทุกคนนักเรียนต้องทำไมคะแบ่งหน้าที่นะอันดับแรกเลยคือแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครช่วยทำอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะปลายทางด้วยนะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะเพราะว่าทำไมคะเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วทำไมร่วมกันนะคะลงมือทำนะคะกลุ่มไหนมีปัญหาอยากปรึกษาครูให้ทำไมให้ยกมือเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำปรึกษานะคะโอเคไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะวันนี้ครูเห็นนักเรียนเตรียม อุปกรณ์มาด้วยนะคะสำหรับการทำข้อมูลให้เป็นภาพใช่ไหมนะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมถึงขั้นตอนไหนแล้วคะถึงขั้นตอนไหนแล้วคะสร้างอะไรเอ่ยสร้างแบบสอบถามใช่ไหมนะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างบางคนก็ใช้ตัวที่เป็นแคนวา AI ใช่ไหมนะคะแล้วก็อะไรอีกคะ GPT ใช่ไหมในการอะไรคะช่วยให้เทคโนโลยีเนี่ยสร้างอะไรลูกสร้างแบบสอบถามใช่ไหมคะแต่ทีนี้ข้อควรระวังฟังให้ดีนะทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่ม5กลุ่ม5หันมาฟังครูก่อนเร็วนะคะนะคะข้อควรระวังของการใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบสอบถามนะคะนักเรียนจะต้องตรวจเช็คทุกครั้งว่าทำไมคะเขาสร้างแบบสอบถามมาตรงกับวัตถุประสงค์ของปัญหาที่เราต้องการจะแก้หรือไม่นะคะต้องมีการตรวจเช็คทุกครั้งนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนทำไมลูกสร้างเทคโนโลยีสร้างแบบไหนมาเราก็เอาแบบนั้นเลยไม่ได้นะคะต้องมีการตรวจเช็คตรวจทานให้ดีสมาชิกกลุ่มต้องมีหน้าที่ทำไมช่วยกันตรวจสอบโอเคไหมคะอันนี้คือข้อควรระวังนะนะคะห้ามนำมาใช้เลยโดยที่เราไม่ทำไมคะทำการตรวจสอบนะคะอันนี้ฝากไว้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทีนี้ฟังให้ดีเนื่องจากว่ามินิโปรเจกต์ของเรามีขั้นตอนที่ทำไมลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคะในวันนี้นักเรียนจะสิ้นสุดอยู่แค่อะไรคะการสร้างตัวที่เป็นแบบสอบถามสำรวจความต้องการใช่ไหมคะทีนี้ครูจะมอบหมายงานให้ทุกๆกลุ่มนะคะฟังนะจะมอบหมายงานให้ทุกๆกลุ่มทั้งต้นทางเราก็ปลายทางนะคะไปปฏิบัติกิจกรรมต่อนะคะแล้วเอาผลอะไรคะแล้วเอาผลของการทำกิจกรรมมินิโปรเจกต์มานำเสนอให้ครูนอกเวลาเรียนโอเคไหมเนาะหนูจะต้องทำไม่ถึงอะไรคะข้อที่8ถูกต้องไหมคะนั่นก็คืออะไรคะการทำข้อมูลให้เป็นภาพใช่ไหมคะการทำข้อมูลให้เป็นภาพอันนี้ฝากไว้นะฝากไว้สำหรับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการในการจัดการข้อมูลเนี่ยนะคะค่อนข้างทำไมต้องใช้เวลาถูกต้องไหมลูกต้องใช้เวลานะคะจบจากชั่วโมงนี้แล้วขั้นตอนที่นักเรียนต้องไปทำคืออะไรเราสร้างแบบสอบถามแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเราสร้างแบบสอบถามแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องออกไปนอกห้องเรียนเนี่ยเราต้องไปทำอะไรฮะสำรวจใช่ไหมสำรวจเอาฟอร์มที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมคะไปทำอะไรลูกสำรวจกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทำไมเป็นนักเรียนระดับชั้นใช่ไหมคะตั้งแต่ป.1ถึงป.ม.3ใช่ไหมคะหรือตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 หรือเฉพาะม .3 เท่านั้นแล้วแต่สถานการณ์แตกต่างกันออกไปโอเคไหมคะจากนั้นทำไมเอาข้อมูลมาทำอะไรเอามาเตรียมข้อมูลเอามา cleansing data นะคะแล้วก็ทำไมคะเอามาประมวลผลใช่ไหมนะคะเดี๋ยวครูจะติดตามการทำงานของนักเรียนแล้วก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆไปทางได้ชมโอเคไหมคะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับมินิโปรเจกต์ของเราโอเคไหมคะส่วนใครที่คิดว่าในการทำงานนักเรียนมีปัญหาให้มาปรึกษาครูได้นอกเวลาเรียนโอเคไหมคะใครมีคำถามไหมมีไหมมีไหมคะไม่มีนะโอเคทีนี้เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการจัดการข้อมูลนะคะเพื่อนำมาใช้การแก้ปัญหาและตัดสินใจประกอบไปด้วยช่วยกันตอบนะอันที่หนึ่งเลยคืออะไรคะการนิยามปัญหาเนาะเป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการแก้ปัญหาซึ่งวันนี้เราทำไปหรือยังข้อนี้ทำไปหรือยังคะทำแล้วนะเราทำตั้งแต่ตอนที่เราได้สถานการณ์มาแล้วถูกต้องไหมนะคะต่อมาการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหาและกำหนดขอบของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทำหรือยังขั้นตอนนี้ทำแล้วนะคะต่อมาการอะไรคะออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นการกำหนดข้อมูลและขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการได้แก่ข้อมูลที่ต้องการชนิดของข้อมูล แหล่งข้อมูลปริมาณข้อมูลรวมถึงอะไรคะระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ะฟังให้ดีนะระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครูจะสังเกตว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะถามครูตลอดเลยว่าทำไมคะเราควรจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราจะเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมอาจจะเป็น3วัน5วันหรือ1สัปดาห์อะไรแบบนี้นะต้องรู้ด้วยว่าทำไมถ้าเป็นในโรงเรียนอาจจะเป็นช่วงไหนคะช่วงที่นักเรียนเข้าแถวใช่ไหมเคารพธงชาติตอนเช้าเก็บได้ไหมตอนนั้นได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในคาบโฮมรูมแบบนี้ได้ไหมได้นะคะนักเรียนก็ไปวางแผนกันให้ดีนะคะต่อมานะคะการประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียมโดยมีความน่าเชื่อถือและมีปริมาณที่มากพอข้อนี้ใช่ไหมที่ครูมอบหมายให้เราไปทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนนะคะต่อมาการนำเสนอข้อมูลนะอันนี้เราฝึกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนำทักษะไปใช้ด้วยนะคะการนำเสนอข้อมูลเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนนะคะให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านการอธิบายในรูปแบบของกราฟตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปแบ่งหน้าที่กระบวนการกลุ่มของนักเรียนเองโอเคไหมคะเนาะใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะแสดงว่าทำได้เพียงแต่ว่าทำไมปัญหาของการทำงานกลุ่มคืออะไรปัญหาของการทำงานกลุ่มคืออะไรคะเราแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นทำไมไปพูดคุยกันแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนใครได้หน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบนะคะไม่รู้ก็ทำไมสอบถามค้นหาเพิ่มเติมฝึกทักษะนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเราจะเริ่มขึ้นบทใหม่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ประกอบการทำกิจกรรมที่1 นะคะต่อมาใบความรู้ที่1เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลใบกิจกรรมที่1เรื่องเลือกเชื่อข้อมูลไหนดีนะคะและสุดท้ายใบกิจกรรมที่2เรื่องอะไรคะเรื่องพร้อมคืออะไรนะคะโอเคมั้ยคะอย่าลืมนะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบกิจกรรมก่อนเข้าเรียนทุกครั้งนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามอะไรแล้วอย่าลืมงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลาเรียนนะคะอย่าลืมนะกระบวนการกลุ่มสำคัญมากๆนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็น

0: อาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเฮาก็จะมีการอบรมหือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสบายดีไหมคะ
1: สบายด
2: ี
1: ค่ะ
2: สบายดีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเราถึงจะรู้เท่าทันสื่อคะเราควรมีการหาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะหลงเชื่อสื่อต่างๆใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลอยู่เช่นเดิมนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไซเบอร์บูลลิ่งค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนไซเบอร์บูลลิ่งกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และสามารถวิเคราะห์แนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนในจุดประสงค์ข้อที่3บอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมคอมเมนต์สิสงสัยไหมว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยใช่ไหมคะต้องเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์แน่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อกิจกรรมบอกว่าคอมเมนต์สิใช่ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูกับเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้ห้องเพื่อนๆต้นทางนั้นทำอะไรค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะมีกระดาษโพสต์อิทนะคะให้นักเรียนลองเขียนแสดงความคิดเห็นค่ะจากภาพนี้เลยค่ะนักเรียนภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้สอบตกใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้กระดาษโพสต์อิทไปให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรกับภาพต่อไปนี้นะคะก็คือภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสอบตกนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามอิสระเลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำในเรื่องของคำหยาบคายนะคะนักเรียนไม่คอมเมนต์ในเรื่องของคำหยาบคายนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ได้ตามอิสระเลยอยากคอมเมนต์อย่างไรให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะคะค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนแต่ละคนนะคะนำมาติดไว้ที่บริเวณกิจกรรมนี้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
2: ้
1: อมค่ะ
2: พร้อมใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แล้วก็นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นนะคะแล้วก็ทำการเขียนแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วก็นำมาติดไว้ที่บริเวณโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะตามที่เราอยากแสดงความคิดเห็นได้เลยอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงความคิดเห็นได้เลยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

โอเคค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าว่าเพื่อนๆนั้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างจากรูปภาพด้านบนนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มอ่านนะคะมีเพื่อนเขียนเอาไว้ว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเอาใหม่สู้ๆนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีไหมคะดีนะคะถัดมามีคนบอกว่าตั้งใจเรียนเอาใหม่สู้ๆต่อมามีคนบอกว่าการสอบได้คะแนนน้อยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันคือการทดสอบความรู้เท่านั้นได้คะแนนน้อยก็แค่ฝึกฝนใหม่นี่นะคะนักเรียนนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะคะท่านมามีคนบอกว่าไม่ต้องเครียดกับคะแนนสอบหรอกนะเรายังสามารถทนทานและเรายังสามารถทบทวนหาความรู้ใหม่ได้เสมอสอบตกไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนี่นะคะนักเรียนถัดมามีคนบอกว่ารอบหน้าต้องดีกว่ารอบนี้พยายามต่อไปน้องต่อไปมีคนบอกว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองใหม่ได้ถ้าเราทำเกรดเทอมนี้ได้แย่เราก็ต้องลองตั้งใจเรียนและทำคะแนนให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนค่ะสุดท้ายมีคนบอกว่าไม่เป็นไรไว้มาติวด้วยกันนะคะนี่นะคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากห้องเรียนต้นทางนั่นเองนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นจากภาพที่มีการเป็นเด็กผู้หญิงสอบตกนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราคอมเมนต์ภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายมุมมองเลยใช่ไหมคะค่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบนะคะนักเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราเนี่ยมีความรวดเร็วและสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะทำให้การที่เราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายนั้นนะคะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วก็หาวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมถัดมานะคะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าไซเบอร์บูลลี่นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาทำการแยกคอมเมนต์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนคอมเมนต์ไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาทำการแยกคอมเมนต์ระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นด้านบวกและคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบนั่นเองนะคะออกมาติดบริเวณหน้ากระดานนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนออกมานะคะ

ะนักเรียนเชิญลุกออกมาได้เลยค่ะมาทำการแยกคอมเมนต์เลยลองอ่านว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ที่ด้านบวกและคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ด้านลบเอาคอมเมนต์ด้านบวกติดไว้บริเวณฝั่งที่เขียนว่าพลังบวกนะคะ

รามาดูกันต่อค่ะนักเรียนนี่นะคะเพื่อนห้องต้นทางก็ได้ทำการแยกแล้วระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์พลังบวกกับคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าคอมเมนต์พลังบวกเป็นอย่างไรเยอะมากใช่ไหมคะแต่มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่านไปถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คอมเมนต์เดียวเราจะรู้สึกยังไงคะเศร้าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนี้ที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการแยกนะคะ

0: คะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามค่ะขอถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพนะคะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังบวกนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำให้มีกำลังใจครับไม่เครียดแล้วก็นำคำคอมเมนต์เนี่ยนำไปปรับปรุง
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้รับคอมเมนต์ที่เป็นฝั่งพลังบวกนะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหมรู้สึกว่าสิ่งที่เราสอบตกนั้นเราก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเราก็ทบทวนตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังลบคะเชิญค่ะ
2: รู้สึกดิ่งกว่าเดิมครับ
0: รู้สึกดิ่งใช่ไหมคะรู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมรู้สึกอย่างไรอีกถ้าเกิดเราเจอข้อความฝั่งพลังลบเชิญค่ะ
3: รู้สึกแย่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังใจในการเรียนต
0: ่อรู้สึกแย่แล้วก็ไม่มีกำลังใจนั่นเองขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมรู้สึกอย่างไรอีกไหมคะถ้าเราเจอฝั่งข้อความที่เป็นฝั่งพลังลบมีไหมคะเชิญค่ะ
4: รู้สึกหมดกำลังใจในการเรียนครับแล้วก็หมดไฟ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเป็นคนในภาพเราถูกคอมเมนต์ในด้านลบนั้นก็จะทำให้เราหมดไฟหมดกำลังใจอย่างที่นักเรียนห้องต้นทางได้บอกไปเลยนะคะค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากเลือกได้นักเรียนอยากเลือกรับข้อความแบบใดเพราะเหตุใดคะเชิญค่ะ
5: ค่ะหนูก็จะเลือกเป็นพลังบวกค่ะเพราะว่าก็จะทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราสอบได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็อยากจะได้รับข้อความที่เป็นฝั่งพลังบวกหรือว่าฝั่งที่เป็นด้านดีๆรับมาหาเรานั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ยิ่งหรือไม่อย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นคะเคยไหมเคยโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ไหมคะมีใครเคยบ้างมีเคยกันหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะการที่เราถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั้นทำให้เรารู้สึกอย่างไรอ่ะใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
6: รู้สึกไม่ดีครับแล้วก็อยากอยู่คนเดียวไม่อยากออกไปไหนครับ
0: รู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกเศร้าไม่อยากออกไปไหนเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไม่เอ่ยเคยถูกโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีไหมคะถูกนำภาพของเราไปเผยแพร่โดยที่เราไม่เตรียมใจแบบนี้มีไม่เอ่ยทุกคนเคยโดนกระทำมาใช่ไหมคะค่ะนักเรียนจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมานั้นนะคะนักเรียนการที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ยิ่งหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะคะการกลั่นแกล้งหรือการคุกคามบนโลกออนไลน์นั้นหรือว่าสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะเช่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแชทเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจอับอายกลัวหรือรู้สึกไม่สบายใจการกระทำดังกล่าวนะคะอาจเป็นไปได้ทั้งการใช้ข้อความที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือแม้แต่การกดดันหรือข่มขู่ในทางจิตใจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่รูปแบบของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งกันบ้างว่าไซเบอร์บูลลี่ยิ่งเนี่ยมีรูปแบบใดบ้างนะคะนักเรียนลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการส่งข้อความหรือโพสต์ที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการใช้คำหยาบการเหยียดหยามหรือว่าการข่มขู่ผู้อื่นนะคะนักเรียน

นักเรียนต้องรู้ไว้นะคะในลักษณะนี้คือการที่เราไปทำการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์แล้วนะคะเช่นการใช้คำหยาบหรือการไปเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยหรือการไปข่มขู่ผู้อื่นถือว่าเป็นความผิดแล้วนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในรูปแบบที่2นะคะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะมีการปล่อยข่าวลือหรือว่าข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้เขานั้นเสียชื่อ

ที่เป็นอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์เพื่อนหรือว่าปลอมแปลงแอคเคาท์ของคนอื่นนำภาพของคนอื่นไปใส่ว่าเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นแอคเคาท์จริงของเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทำการหลอกลวงคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วนะคะถัดมาค่ะรูปแบบต่อมาก็คือรูปแบบที่4คือการกีดกันหรือการกดดันในกลุ่มออนไลน์ค่ะเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้อนรับในสังคมหรือว่ากลุ่มออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นไปแชทกันภายในกลุ่มแล้วก็ไปทำการต่อว่าเพื่อนทำให้คนที่ว่าถูกต่อว่านั้นถูกความเข้าใจผิดได้นะคะนักเรียนแล้วก็ทำให้เพื่อนนั้นถูกรังเกียจต่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะคือการนำภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นไปใช้ในทางที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์แล้วก็ไปทำการยืมเงินคนอื่นในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนการที่เรามีโซเชียลหรือว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ใกล้มือเรานั้นนะคะเราก็ต้องมีการรู้สึกเราต้องมีการคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยถ้าเราไม่อยากให้ผู้อื่นกระทำกับเราอย่างไรเราก็ไม่ควรที่จะกระทำกับผู้อื่นแบบนั้นเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Stop Cyber Bullying ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เรามีวิธีการป้องกันตนเองเพื่อให้เรานั้นห่างไกลจากการถูกกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำอะไรเรามาดูกันค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะและให้นักเรียนเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะลองเสนอมาค่ะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้เราไม่ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อาจจะเป็นการเสนอในเรื่องของการใช้กฎหมายเช่น PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนและหลังจากที่เราทำแผนผังความคิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ขอให้นักเรียนลองพูดถึงผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านของความรู้สึกนะคะว่าคนที่โดนกลั่นแกล้งเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านด้านร่างกายเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อตัวบุคคลนั้นบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนท่านเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการออกมานำเสนอ Stop Cyber Bullying สร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ให้นักเรียนทำการออกแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบูลลี่ทางเรื่องทางโลกออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนห้องต้นทางนะคะออกมาทำการนำเสนอกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยมีไหมคะกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยเชิญค่ะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนห้องปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนจะนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ Stop Cyber Bullying นะคะก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ค่ะผลกระทบนะคะก็คือจะทำให้คนที่โดนกระทำนะคะก็คือจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็กดดันในตัวเองในการเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็หากหนักเกินไปอาจเกิดการคิดสั้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำของ Cyber Bullying นะคะก็เช่นว่าถ้าเรื่องการเรียนนะคะก็คือเรื่องแค่นี้เราว่าง่ายนะแต่ทำไมเธอทำได้แค่นี้หรออะไรประมาณนี้ค่ะ
2: การป้องกันและการแก้ปัญหานะครับก็คือควรวิเคราะห์ก่อนที่จะลงในโซเชียลผมนำการแก้ปัญหาครับในกฎหมายมาตราที่17หมู่คลย่อมเสมอกันในกฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายสถานะบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุผลอื่นใดจะกระทำมิได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่กลุ่มที่3ออกมาออกมาทำการนำเสนอนั้นนะคะนักเรียนในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งเพื่อนพูดถึงอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบผลกระทบมีด้านอะไรบ้างคะด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านจิตใจใช่ไหมคะคนที่ถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จะมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อนบอกว่าอย่างไรคะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแล้วถัดมาคือทางด้านจิตใจล่ะคะจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกอาจจะกดดันแล้วก็อาจจะคิดสั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนแนวทางที่เพื่อนได้ทำการเสนอมานั้นก็คือการใช้กฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องอื่นอีกก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะทำการเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำการมีเมตตาต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการป้องกันการที่ไซเบอร์บูลลี่ยิ่งได้นั่นเองนะคะหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะขอบคุณกลุ่มที่3มากๆเลยปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะถัดมากลุ่มใดอยากออกมาต่อไปคะกลุ่มไหนเอ่ยมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ

0: ค่ะในเรื่องของ Stop Cyberbullying นะคะประเด็นที่หนูได้มาเนี่ยคือผลกระทบทางจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์ค่ะซึ่งผลกระทบทางจิตใจนะคะก็คืออาจจะนำไปสู่การเป็นโรคทางจิตได้ค่ะเช่นการเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจค่ะในเรื่องของผลกระทบทางอารมณ์นะคะก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนค่ะรู้สึกเศร้าแล้วก็ทำให้รู้สึกอับอายค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวทางการแก้ปัญหานะคะก็คือเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ก่อนที่เราจะพิมพ์ลงไปในโซเชียลได้ค่ะโดยที่เราสามารถตระหนักถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA ค่ะหรือว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องการใช้ถ้อยคำในการหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็มีการตระหนักถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็หนูอยากจะทิ้งท้ายสำหรับคนที่อาจจะพูดไม่คิดนะคะให้รู้ว่าการที่เราไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสะท้อนภาพคนอื่นอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยสะท้อนภาพตัวเองอยู่ว่าเราเป็นคนไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนได้เสนอแนวทางการป้องกันอย่างไรในเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ใช่ไหมคะกฎหมาย PDPA ก็คือกฎหมายที่มีการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะถ้ามีการนำข้อมูลของเราไปเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ก็ต้องเป็นความผิดทางด้านกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานั้นนะคะผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางด้านของอารมณ์ใช่ไหมคะก็ทางด้านอารมณ์เนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะแล้วทางด้านจิตใจก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้นั่นเองนะคะค่ะถือว่าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่2 อีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะ

ค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะกลุ่มต่อไปมีใครอยากออกมาอีกไม่เอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนรวดเร็วเลยเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะมาเร็ว

0: ไซเบอร์บูลีอิงนะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะครับผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือผลกระทบครับผลกระทบก็จะแยกออกเป็น2ประเภทเหมือนกันครับก็คือด้านจิตใจกับด้านอารมณ์ครับด้านจิตใจนะครับก็คือทําให้เรารู้สึกเครียดครับกังวลไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับด้านอารมณ์นะครับก็คือหมดกําลังใจรู้สึกไม่รักตัวเองครับแล้วก็อารมณ์โกรธโมโหง่ายครับ
1: แนวทางการป้องกันและแก้ไขนะคะใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหากเกิดขึ้นแล้วให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เพื่อไปแจ้งหน่วยงานค่ะ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เพื่อนได้นำเสนอข้อมูลไปนั้นนะคะก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยลดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเช่นการที่เราไปศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ PDPA กันก่อนนะคะว่ามีข้อมูลที่เราไม่ควรจะเผยแพร่ของใครออกไปบ้างหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเสนอแนวทางในการที่ทำให้เมื่อกี้กลุ่มที่1เสนอแนวทางอย่างไรนะการใช้โซเชียลอย่างมีสติใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ควรที่จะคิดพิจารณาก่อนที่เราจะทำการโพสต์สิ่งใดลงไปก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงมีความสำคัญอย่างไรคะมีใครอยากตอบไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะความสำคัญของการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปพิมพ์แบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงและจะเกิดผลกระทบยังไงค่ะแล้วก็อาจจะมีของเรื่องของกฎหมายหรือว่าลงโทษต่างๆที่จะตามมาในทีหลังค่ะ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้ศึกษาเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนี่นะคะก็จะทำให้เรารู้ถึงว่าการที่เราไปโพสต์หรือไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทางด้านของกฎหมายตามมาได้และผู้ที่ได้รับข้อความนั้นไปอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลก่อนนั่นเองเพราะว่ามีผลเสียต่างๆตามมามากมายเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะคือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยการที่เรารู้เท่าทันและก็ป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้จะช่วยทำให้เราปลอดภัยในโลกออนไลน์และสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องแนวทางการป้องกันตามแนวทางการป้องกันตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะและคุณครูปลายทางสามารถเตรียมบอร์ดเกมและบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์และก็ทำการเป็นสื่อการสอนมาให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปได้เลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะ

0: ไม่มีนะคะค่านักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง10ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาลงมือปฏิบัติการทำรายงานเชิงวิชาการกันนะคะหลังจากเราได้แบ่งหัวข้อกันแล้วนะคะว่ากลุ่มนั้นรับผิดชอบคำยืมอะไรไปบ้างและมีการสร้างหัวข้อย่อยออกมาคราวนี้ค่ะจากหัวข้อย่อยตรงนั้นเราจะมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้มข้นมากขึ้นและมีความครบถ้วนมากขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงการเรียบเรียงข้อความเรียบเรียงข้อมูลดังนั้นเรามาฝึกจัดระบบข้อมูลกันก่อนและมาดูกันค่ะว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ไปเด็กๆจะได้ทักษะอะไรเกี่ยวกับการทำรายงานมาดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานเชิงวิชาการนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรก 1. นักเรียนต้องอธิบายความสำคัญของการวางโครงเรื่องของรายงานเชิงวิชาการได้ดังนั้นต้องตอบได้ว่าเราวางโครงเรื่องทำไมมันมีประโยชน์อะไรกับการทำรายงาน 2. วางโครงเรื่องรายงานเชิงวิชาการเรื่องอะไรเอ่ยคำยืมภาษาต่างประเทศของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้นะคะต่อไป3คือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อย่างหลากหลายนั่นหมายความว่าครูอนุญาตให้หนูสืบค้นจากหนังสือก็ได้หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะคุณครูอยากจะดูในเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการรับสารเชื่อว่าเด็กๆหลายคนที่เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยีก็อาจจะได้เห็นว่าในอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลให้เรามากมายแต่สุดท้ายค่ะเราจะเลือกใช้ข้อมูลเป็นหรือเปล่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณครูอยากจะวัดนะคะต่อไปมาดูกันสักเล็กน้อยนะคะขอสอบถามนักเรียนก่อนเลยกับคำถามชวนคิดที่ว่าการวางโครงเรื่องก่อนทำรายงานมีความสำคัญอย่างไรอ่ะนักเรียนลองตอบตามความเข้าใจสิใครอยากตอบใครอยากตอบข้อนี้ใครรู้บ้างนักเรียนปลายทางพอทราบไหมคะว่าเราวางโครงเรื่องไปทำไมต้นทางมี2คนนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1และตัวแทนกลุ่ม2ตามลำดับค่ะเชิญค่ะ
3: คือการจัดองค์ประกอบให้เป็นระเบียบครับ
2: ทำให้องค์ประกอบของเรื่องมีระเบียบมากขึ้นนั่นเองกลุ่ม2ว่ายังไงคะลูก
4: ค่ะการวางโครงเรื่องก่อนนะคะก็ทำให้สโคปงานมันน้อยลงค่ะก็คือเราสามารถรับรู้ได้แล้วว่าเราจะทำหัวข้อเรื่องอะไรค่ะแล้วเราก็สามารถแตกหัวข้อย่อยได้ละเอียดขึ้นค่ะ
2: สโคปงานของหนูก็คือขอบเขตงานใช่ไหมคะจริงด้วยค่ะเราจะสร้างขอบเขตงานให้กระชับมากขึ้นแล้วเราก็จะทำงานง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจถูกต้องนะคะก็คือการวางโครงเรื่องเนี่ยทำให้เราทำงานอย่างมีระบบมากขึ้นสำคัญไปกว่านั้นการทำรายงานเราไม่เพียงแต่สอนให้นักเรียนทำรายงานเป็นแต่เรากำลังสร้างระบบความคิดให้กับนักเรียนทำไมคุณครูถึงให้วางโครงเรื่องก่อนทำไมไม่ให้ลงรายละเอียดไปเลยจะได้เสร็จไปเลยนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าการวางโครงเรื่องมันทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นและเวลาหนูแบ่งงานมันก็จะง่ายไงลูกเพราะว่าหนูจะได้แบ่งตามหัวข้อและทุกคนก็จะรับผิดชอบหัวข้อในแต่ละหัวข้อนั้นไปนะคะเอาละค่ะเมื่อเข้าใจความสำคัญและรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรนั้นคุณครูขอนำเด็กๆเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะช่วง
1: เพิ่มพูนปัญญา
2: เพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันหน่อยค่ะสร้างความตื่นตัวก่อนที่จะไปสืบค้นข้อมูลกันนะคะวันนี้แม้ว่าเราจะลงรายละเอียดการก็จริงแต่อยากให้เด็กๆได้ตื่นตัวก่อนลูกตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วห้ามหลับนะเราจะมาทำกิจกรรมเรียงลำดับกำหนดประเด็นนั่นเองเอาล่ะเด็กๆคะกติกาของเราก็คือว่าครูจะมีบัตรคำที่จะประกอบไปด้วยหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยอีก3หัวข้อย่อยให้หนูลองพิจารณาแล้วเลือกให้ถูกว่าอันไหน หัวข้อไหนเป็นหัวข้อใหญ่แล้วหัวข้อย่อยจะเรียงลำดับอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการก็คือครูจะมีแถบข้อความให้นักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางเราจะมองพร้อมกันไปบนหน้าจอนะคะครูจะให้สัญญาณกริ่งนะคะก็คือเพื่อเริ่มลำดับกลุ่มใดลำดับเสร็จก่อนกลุ่มนั้นก็ให้กดกริ่งกริ่งทันทีเลยกดยังไงนะลูกนะคะถูกต้องถูกต้องแต่หนูต้องเรียงลำดับให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมเอ่ยเอาละคราวนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นโบนัสพิเศษนะคะเป็นโบนัสพิเศษในแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อครบ3ข้อเนี่ยเด็กๆก็จะได้สรุปกันไปว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้คะแนนโบนัสอะไรไปบ้างรวมไปถึงการตอบคำถามในแต่ละชั่วโมงจัดเป็นโบนัสด้วยนะคะเอาละมาพร้อมไหมคะลูกนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจข้อความไปพร้อมกันมาดูโจทย์ข้อที่1เด็กๆคะแถบข้อความอยู่ที่หนูใช่ไหมลูกให้เลือกข้อความสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนอ่ะเด็กๆคะทั้งหมดเลยค่ะหยิบข้อความสีน้ำเงินขึ้นมา1คนและชูขึ้นค่ะทั้งหมดเลยนะชูขึ้นค่ะชูขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนะ4แถบนะตอนนี้คุณครูป้องกันการเตรียมตัวกันนะคะกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม5อยู่ไหนลูกชูมาทั้ง4เลยค่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาสูงสูงสูงสูงสะบัดสะบัดสะบัดเอาละนับ1 2 3เริ่มค่ะเริ่มค่ะเรียงเลยค่ะใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนกลุ่ม2เสร็จก่อนค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2หนูเรียงอย่างไรอะไรคือหัวข้อหลักเพื่อนๆคะตอนนี้กลุ่ม2เรียงได้แล้วนะเราเรียงไว้ก่อนเลยอ่ะให้สิทธิ์กลุ่ม2ตอบค่ะกลุ่ม2เรียงอย่างไรไม่แน่ใจว่าปลายทางจะเรียงเสร็จหรือยังนะอ่ะว่ามาสิหัวข้อหลักคือ
5: หัวข้อหลักคือการสร้างคำในภาษาไทยค่ะ
2: ค่ะการสร้างคำในภาษาไทยแล้วหัวข้อย่อยจะเรียงอย่างไร
5: คำซ้อนคำซ้ำแล้วก็คำประสมค่ะ
2: ซ้อนขึ้นก่อนใช่หรือไม่คำตอบข้อนี้คือนะคะต้องหัวข้อถูกนะส่วนการเรียงลำดับอะค่ะ1คือเราประสมจากคำที่แตกต่างกัน2เรานำคำที่ได้นั้นมาซ้อนกันและสุดท้ายใช้คำซ้ำแต่ในส่วนนี้ค่ะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นดังนั้นก็ยังให้อยู่นะคะให้ไป10คะแนนค่ะกรุณาบันทึกโบนัสแจ้งครูมาหลังไมค์ด้วยนะค่ะอ่ะ10คะแนนนะคะต่อไปมาที่ชุดที่2ค่ะเด็กๆคะนำแถบข้อความสีเขียวขึ้นมาค่ะแถบข้อความสีเขียวขึ้นมา4แถบทุกคนเลยค่ะเชิญค่ะทุกกลุ่มเลยนี่รอบใหม่นะรอบใหม่นะชูขึ้นมากลุ่ม1ค่ะไม่เรียงนะคะไม่เรียงอ่ะไหนชูขึ้นมาชูขึ้นมาชูขึ้นมาระหว่างนี้นะคะนักเรียนทางค่ะลูกหนูอ่านข้อความแล้วลองเรียงลำดับดูค่ะว่าหัวข้อใหญ่อยู่ที่ไหนและหัวข้อย่อยจะเรียงลำดับอย่างไรเอาล่ะต้นทางค่ะคุณครูต้องสลายความการเรียงของหนูก่อนเด็กๆคะทุกคนสับค่ะสับแถบข้อความหน้าบัดนี้สับเลยค่ะครูรู้ทันสับเลยสับเลยหนูจะสับแถบข้อความหรือให้ครูสับหนูจ้ะลูกสับแถบข้อความลูกสับเลยกลุ่ม5สับให้ครูดูสับ1 2 3สับหรือยังสับให้ครูสับให้ครูอ่ะ1 2 3อ่ะสับให้ครู1 2 3ทั้งหมด1 2 3เริ่มยังเรียงก่อนเรียงก่อนอันนี้จะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เชิญค่ะเอาละมากลุ่ม3หัวข้อหลักคืออะไรคะ
6: หัวข้อหลักคือการร้อยอุบะครับ
2: การร้อยอุบะค่ะ
6: แล้วก็ความหมายของอุบะ
2: ค่ะ
6: ส่วนประกอบของอุบะแล้วก็การร้อยอุบะรูปแบบต่างๆครับ
2: ถูกไหมนะเพื่อนๆ1 2 3 ถูกต้องค่ะ10คะแนนจะสังเกตได้ว่าเรามักจะพูดถึงนิยามหรือความหมายของสิ่งต่างๆก่อนแล้วค่อยอธิบายส่วนประกอบหากมีรูปแบบหรือประเภทจะเป็นขั้นตอนถัดมานะคะรวมไปถึงถ้าหากพูดถึงประโยชน์ใช้สอยเราก็สามารถย่อยออกมาเป็นข้อความย่อยได้อีกนะคะ

0: การเรียงแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการเรียงในกรณีที่เราต้องใช้การอธิบายความหมายรวมไปถึงประเภทต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะแถบข้อความสุดท้ายค่ะเป็นสีม่วงนะคะเด็กๆคะชูแถบข้อความสีม่วงขึ้นมาระหว่างนี้ปลายทางอ่านข้อความไปนะคะชูแถบขึ้นมาสะบัดค่ะร้อนละเกินสะบัดเป็นพัดเลยค่ะคราวนี้สับ4ครั้งค่ะ1ซื้อสัตว์ทุกคน2 3 4กลุ่ม5คุณครูไม่เห็นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองและ1 2 3เริ่มได้กลุ่ม2จ้าเชิญค่ะ
1: หัวข้อหลักนะคะก็จะเป็นประวัติไปรษณีย์สากลค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประวัติไปรษณีย์ไทย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นดวงตาไปรษณียากรค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคำศัพท์เบื้องต้นค่ะ
0: ใช่หรือเปล่านะข้อนี้มีใครเห็นต่างไหมนะมีใครต่างไหมเดี๋ยวนะของหนูบอกว่าไปรษณีย์สากลขึ้นก่อนใช่ไหมยังไม่ถูกต้องค่ะให้สิทธิ์กลุ่มอื่นค่ะกดกลุ่มสามกลุ่มสามเชิญค่ะมาค่ะหัวข้อหลักคืออะไร
2: ค่ะหัวข้อหลักก็คือดวงตาไปรษณียากรค่ะ
0: แล้วไงต่อจ๊ะ
2: แล้วก็ประวัติไปรษณีย์ไทยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก
0: ็
2: ประวัติไปรษณีย์สากลค่ะแล้วก็เป็นคำศัพท์เบื้องต้นค่ะ
0: สำคัญที่สุดต้องตอบหัวข้อให้ได้ถึงจะถูกนะคะ1 2 3นะคะส่วนเรียงลำดับตรงนี้นะคะมันสามารถสับเปลี่ยนได้ถ้าจะเอาคำศัพท์ไว้ทีหลังก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะได้ไป10คะแนนค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูตอบถูกกันบ้างไม่เอ่ยเด็กๆคะจริงๆแล้วหัวข้อย่อยอะค่ะบางก็สามารถสับเปลี่ยนกันได้ไม่ได้ซีเรียสมากนักแต่กรณีบางกรณีนั้นเช่นในเรื่องของลำดับความหมายส่วนประกอบหรือประเภทนั้นบางครั้งต้องเรียงอย่างเป็นลำดับนะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้คะแนนพิเศษไปไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าเราเรียนด้วยกันทั้งหมด10ชั่วโมงดังนั้นเราจะเก็บคะแนนพิเศษไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันค่ะวันนี้คุณครูจะลงพื้นที่ในการเข้าไปสังเกตการทำงานกลุ่มก็จะมีคะแนนพิเศษอีก5คะแนนดังนั้นเด็กๆหากมีปฏิสัมพันธ์กันหากร่วมกันทำภารกิจให้สำเร็จนักเรียนจะได้ไปกลุ่มละ5คะแนนค่ะนะคะดังนั้นคนที่ได้คะแนน20คะแนนวันนี้หนูอาจจะได้25คะแนนแต่ถ้าหนูไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือทำงานไม่เสร็จตามเวลาก็อาจจะไม่ได้5คะแนนในส่วนนี้นะคะเอาละค่ะกติกาของเรามีประมาณนี้ต่อไปเรามาทำกิจกรรมกันต่อนะคะลูกค่ะเราจะมาพูดถึงการกำหนดประเด็นเป็นรายงานเมื่อสักครู่นักเรียนลองกำหนดประเด็นจากหัวข้อใช่ไหมลูกมันจะง่ายเพราะว่าคุณครูเก็บเนื้อหาไว้แล้วถูกต้องไหมเราจะเห็นแค่หัวข้อคราวนี้ค่ะการกำหนดประเด็นในการเขียนนะคะเราจะต้องอาศัยการอ่านร่วมด้วยเพื่อทำให้สามารถเรียงลำดับความคิดและความสำคัญก่อนหลังให้เกิดสัมพันธภาพแล้วก็เอกภาพคำว่าสัมพันธภาพคืออะไรรู้ไหมคะมันความสัมพันธ์ก็คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันถูกต้องค่ะในแต่ละหัวข้อนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันเช่นหนูพูดถึงอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนูก็จะต้องมีหัวข้อที่มันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นไล่เรียงกันไปตามลำดับซึ่งมันจะเกิดความเป็นเอกภาพหมายความว่าเอกแปลว่า1ภาพรวมที่เป็น1เดียวนั่นเองค่ะดังนั้นรายงานหนูควรจะมีทั้งสัมพันธภาพคือหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นสัมพันธ์กันและมีความเป็นเอกภาพคือเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะต่อมานี่คือลำดับในการเรียนรู้ของเราวันนี้เราจะได้มาปฏิบัติร่วมกันในขั้นตอนการวางโครงเรื่องอันดับแรกหนูจะต้องสืบค้นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือหนูรวบรวมข้อมูลมาจากนั้นหนูต้องเรียบเรียงหมวดหมู่จากที่ผ่านมาหนูทำสารบัญใช่ไหมลูกคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้หนูเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วอ่านให้ละเอียดกว่าชั่วโมงที่แล้วเพื่อให้ตกผลึกให้ได้ว่าจริงๆแล้วหัวข้อที่หนูเรียบเรียงนั้นถูกต้อง

ปล่าและเก็บเนื้อหามาด้วยเก็บเนื้อหามาด้วยให้นักเรียนจัดลำดับความคิดและจัดกลุ่มความคิดให้ชัดเจนสารบัญที่หนูทำไปก่อนหน้านี้ปรับให้เข้าที่และจัดลำดับให้สมบูรณ์นะคะจากนั้นหนูขยายแนวคิดในหัวข้อหลักคราวนี้ค่ะการขยายหัวข้อตรงนี้ค่ะคุณครูอยากให้แบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้แต่ละคนนะคะรับหน้าที่ขยายแนวคิดและเรียบเรียงถ้อยคำอาจจะเป็นหัวข้อย่อยหรืออาจจะเป็นความเรียงก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูจะได้เห็นภาพการทำงานของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้นจะไม่มีใครสับสนว่าตัวเองต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรพอเข้าใจไหมลูกถ้ารับทราบภารกิจนะคะนักเรียนปลายทางคะเราปฏิบัติไปพร้อมกันเดี๋ยววันนี้เข้าสู่ช่วงการทำกิจกรรมกันเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดเข้าสู่ขั้นท้าทายความคิดเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมแตกประเด็นสร้างเป็นโครงเรื่องนั่นเองโครงเรื่องของหนูนั้นจะต้องนำจากสารบัญมาสร้างเป็นส่งเนื้อหานะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะให้ทำอะไรมาดูสิเด็กๆคะให้นักเรียนนะคะศึกษาข้อมูลและวางโครงเรื่องโดยเขียนหัวข้อหลักอันนี้เป็นส่วนเนื้อหานะและก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศในกลุ่มที่ตัวเองสนใจเราแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อเราตั้งหัวข้อหลักจากนั้นแบ่งประเด็นย่อยนะคะแล้วอ่านจากนั้นสรุปด้วยถ้อยคำของตัวเองนะคะนำมาใส่ในส่วนย่อยนะลูกนะคราวนี้ค่ะเราสามารถร่างลงในกระดาษก่อนก็ได้หรือใครเตรียมอุปกรณ์มาแล้วสามารถพิมพ์ลงไปในอาจจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะเพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบในส่วนนี้พอเข้าใจไหมลูกว่าต้องทำอะไรถ้าต้นทางเข้าใจคิดว่าปลายทางน่าจะเข้าใจเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้เวลาลงมือทำได้เลยค่ะเชิญค่ะ

หลังจากที่เด็กๆได้เตรียมตัวแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลและวางโครงเรื่องเกี่ยวกับรายงานในแต่ละกลุ่มนะคะก็พบว่าเด็กๆก็ให้ความสนใจแล้วก็รวมไปถึงความตั้งใจคุณครูมองว่าเต็มทุกคนเต็มที่แต่คราวนี้ค่ะเราสนใจที่ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นักเรียนนั้นมีความก้าวหน้าไปแค่ไหนก่อนอื่นนะคะขอสรุปให้เห็นภาพรวมก่อนค่ะว่างานที่หนูทำในวันนี้มันจะได้อะไรบ้างหนูดูนะคะวันนี้หนูได้โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยประเด็นใหญ่หนูได้หรือยัง2ประเด็นย่อย3ส่วนสรุปตรงนี้

0: ยังไม่ตรวจสอบมากนักเพราะหนูต้องได้ข้อมูลครบถ้วนถึงจะสรุปเป็นความเรียงได้ตรงนี้จะช่วยกันในส่วนสุดท้ายถัดมาอีกสอบที่หนูจะได้นะคะก็คือหน้าสารบัญจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ตรงกับข้อมูลที่หนูหามามากขึ้นนะคะดังนั้นข้อมูลในส่วนสารบัญเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเห็นความแตกต่าง2ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนท้ายก็คือบรรณานุกรมยังไม่จำเป็นต้องเขียนตามรูปแบบแต่ให้นำลิงก์มาเก็บไว้รวมไปถึงชื่อหนังสือที่หนูอ้างอิงขอให้เก็บไว้เพราะเวลาหนูไปดำเนินการในชั่วโมงถัดไปนั้นจะได้สะดวกเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเราเป็นไปตามกำหนดการของเราหรือเปล่าถ้าใช่นะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณครูอยากให้เด็กๆได้ดูการทำงานของเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีความก้าวหน้าอย่างไรขอสัมภาษณ์ไปทีละกลุ่มเลยค่ะเด็กๆคะกลุ่มหนึ่งเตรียมไมค์ใครจะรายงานความคืบหน้าคะลูกค่ะยืนเลยเพื่อนๆแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยนะครับ1ด้านคำศัพท์2ด้านวรรณกรรม3ด้านศาสนาและวัฒนธรรมครับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับก็คือ1หนังสือเรียนภาษาไทยครับ2เว็บไซต์
0: ราชบัณฑิตยสภาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็3แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ครับ
0: แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตรงนี้มีข้อมูลชัดเจนหรือยังว่าลิงก์ไหนมีไหมลูก
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวไปติดตามมาให้ครบนะคะขอบคุณค่ะมาที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาดูนะคะว่าความก้าวหน้าของหนูเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: ได้หัวข้อในเรื่องของคำยืมภาษาเขมรค่ะจะได้หัวข้อเป็นสาเหตุการรับภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย 2. ลักษณะคำยืมภาษาเขมร 3. ตัวอย่างคำภาษาเขมรสรุปและบรรณานุกรมค่ะ
0: แหล่
2: งข้อมูลของพวกหนูนะคะจะได้เป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยม.3 เล่ม 1หลักภาษาและการใช้ภาษาโดยเสนีวิลาวันและคณะค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นเว็บไซต์2เว็บไซต์แล้วที่ย่อเว็บไซต์ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณค่ะมาที่กลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3มีความคืบหน้าอย่างไรรายงานค่ะ
3: ค่ะความคืบหน้านะคะก็คืออิทธิพลที่ได้มาใช้ในประเทศไทยค่ะชื่อขอโทษค่ะซึ่งเป็นทางด้านความเชื่อด้านอาหารด้านธุรกิจด้านเทศกาลแล้วก็อีกหลายๆด้านค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของการที่นำมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลนะคะหนูเอามาจากราชบัณฑิตยสภาค่ะ
0: ราชบัณฑิตยสภาใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนค่ะ
0: ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่เราระมัดระวังเรื่องการเก็บศัพท์ภาษาจีนนะลูกเลือกเฉพาะที่คนไทยนำมาใช้ค่ะขอบคุณค่ะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างดีกว่าค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะ
4: กลุ่มผมจะได้เป็นหัวข้อคือคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับหัวข้อแรกผมถามก็จะมีผลของภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยครับแล้วก็หลักสังเกตคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับตัวอย่างคำภาษาญี่ปุ่นแล้วก็บรรณานุกรมการสรุปครับส่วนข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีเป็นน็อกอะคาเดมี่ครับแล้วก็ชะอวดวิทยาคมครับ
0: ก็เป็นโรงเรียนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นครูภาษาไทยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ดังนั้นเดี๋ยวหนูเก็บเฉพาะคำภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยนำมาใช้นะคะค่ะขอบคุณค่ะมาดูกลุ่มสุดท้ายค่ะ กลุ่มสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะรายงานได้เลยค่ะ
5: อิทธิพลภาษาอังกฤษนะครับ1ความสัมพันธ์ทางการค้า2การศึกษาและกีฬา3ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมแหล่งข้อมูลนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับแล้วก็หนังสือเรียนภาษาไทยครับ
0: แหล่งข้อมูลถือว่าหนักแน่นพอสมควรนะคะและมีความน่าเชื่อถือค่ะตรงนี้หนูเจาะประเด็นไปแค่หัวข้อที่1ใช่หรือไม่คะ
5: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนแล้วหนูจะได้ทำแต่ละหัวข้อไปพร้อมๆกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้ครูเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่หากนักเรียนมีเวลาว่างอยากจะให้นักเรียนได้ลองนำเนื้อหาที่นักเรียนได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยมาเรียบเรียงลงในรายงานในส่วนเนื้อหาของตัวเองนะคะแล้วชั่วโมงถัดไปนั้นจะเป็นชั่วโมงปฏิบัติเช่นกันดังนั้นเตรียมเอกสารมาให้พร้อมเตรียมเครื่องมือมาให้พร้อมนะคะและช่วงนี้ค่ะเด็กๆคะมาเงยหน้าจากงานก่อนมาพักผ่อนกันนะคะมาพักสายตากันด้วยชั่วโมงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของเรามาดูกันค่ะในช่วงคิดทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำนี้เลยกิจกรรมการละเล่นดึงนั่นเองนะคะการละเล่นอย่างหนึ่งซึ่งต่างรั้งเชือกกันหรือคำกริยาจะเรียกว่าดึงหรือรั้งชักกระเยอะคำไหนดีคะ1หรือ2
6: 2
0: ว้าวมั่นใจขนาดนี้ก็ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะได้คำไทยเก็บไว้1คำนะคะต่อไปชักกระเยอะเราจะเขียนถูกต้องกันแล้วนะคะและชั่วโมงถัดไปค่ะเราจะมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มพูนเนื้อหารายงานครั้งที่2นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำให้เนื้อหาของเราสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองและนักเรียนคะข้างหน้าค่ะเราจะมีทั้งหนังสือเรียนอุปกรณ์การสืบค้นและที่สำคัญครูจะเตรียมใบงานมาให้หนูด้วยฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ที่ช่อง DLTV 9นะคะเพื่อมาเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

ลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโอ้โหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละ

0: ท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมพื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นสินป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมนิดเมื่อเรื่องนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

ดเลยบิ

0: ับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ

0: 3วันต่อมา
1: แม่กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละรัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับสังเกตว่าชื่อหน่วยของเรานะครับประกอบด้วยทั้งคำว่ากราฟใช่ไหมของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโอ้มีคำหลายๆคำนะครับที่ให้นักเรียนได้รู้จักนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะให้นักเรียนเรียนกันก่อนนะครับจะเป็นเนื้อหาเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตสไลด์ของครูครับสไลด์ของครูเป็นยังไงครับมีภาพอะไรประกอบเอ่ยมีภาพกีฬาใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรูปของกีฬาบาสเกตบอลนะครับอ่ะทางด้านซ้ายเป็นภาพกีฬาอะไรเอ่ยแบดมินตันนะครับและด้านขวาล่ะครับเป็นกีฬาอะไรครับวอลเลย์บอลนะครับนักเรียนคิดว่าภาพกีฬาพวกนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรายังไงเอ่ยมีใครพอเดาได้ไหมการอะไรมีน่าจะต้องเกี่ยวกับการอะไรของกีฬาเหล่านี้ครับแรงเก็บคำตอบของนักเรียนไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพิจารณาเรื่องของฟังก์ชันนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของฟังก์ชันได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงฟังก์ชันนะครับครูขอพูดถึงชีวิตประจำวันของเราก่อนเราจะพบว่าปริมาณ2ปริมาณน่ะมักจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างเสมอนะครับอย่างเช่นปริมาณสินค้ากับราคานะครับหรือระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิครับนอกจาก3อย่างนี้ครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณอีกไหมครับนอกจาก3คู่นี้มีใครสามารถยกตัวอย่างของปริมาณ2อย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ไหมครับนักเรียนไปทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
3: เป็นน้ำหนักกับความสูงค่ะ
2: น้ำหนักกับความสูงใช่ไหมก็อาจจะมีความสัมพันธ์ก็ได้นอกจากความสัมพันธ์น้ำหนักกับความสูงมีใครสามารถยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมครับ
3: แรงที่ใช้กับระยะที่วัตถุไปค่ะ
2: แรงที่ใช้กับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเอามาจากฟิสิกส์หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราพบว่าปริมาณหลายๆปริมาณเนี่ยมักจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนะครับแต่ในที่นี้นะครับครูขอยกตัวอย่างปริมาณสินค้ากับราคาก่อนนะครับสถานการณ์ของครูก็คือน้ำดื่มโรงเรียน1ขวดราคา5บาทถ้าซื้อ3ขวดคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ
4: 15บาท
2: 15บาทและถ้าซื้อ5ขวดล่ะ
4: 20
2: 25บาทนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับมีประโยคอื่นๆที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้ากับราคาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวันไหมครับมีใครสามารถยกตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้ากับราคาที่พบในชีวิตประจำวันบ้างเชิญครับ
5: ปริมาณอาหารกับราคาครับ
2: ปริมาณอาหารกับราคาอาหารอะไรครับ
5: เช่นแบบส้มตำอะไรเงี้ยคร
2: ับ อ๋อส้มตำ1ถุงราคากี่บาทใช่มั้ยครับ
5: ใช่ครับ
2: โอเคครับมีตัวอย่างอื่นอีกมั้ยครับเชิญครับปริมาณสินค้ากับราคาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวัน
6: เป็นขนมกับราคาค่ะ
2: ปริมาณของขนมกับราคาขนมยังไงครับมียกตัวอย่างมั้ยครับ
6: เช่นเป็นขนมขบเคี้ยวค่ะ
2: ขนมขบเคี้ยวกับราคาใช่ไหมครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับขอบคุณครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไข่2ลูกราคา10บาทนะครับหรือไก่ย่างไม้ละ10บาทนะครับถ้าซื้อ2ไม้กี่บาทครับ
4: 20
2: 3ไม้ล่ะครับ30บาทนะครับส้ม2กิโลกรัมราคา100บาทถ้า1กิโลกรัมกี่บาทครับ53กิโลกรัมล่ะ150โอเคนะครับผัก3กรัมราคา10บาทถ้าซื้อ6กรัมกี่บาทครับ
4: 20
2: บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของ ปริมาณสินค้ากับราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับอ่ะนอกจากนี้นะครับประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางอ่ะมีใครยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาให้ครูได้ไหมครับอย่างเช่นอ่ะอันนี้คือขอยกก่อนนะครับอย่างเช่นขับรถระยะทาง20กิโลเมตรภายในเวลา15นาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาไหมครับเป็นไหมครับอ่ะมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับระยะทางกันไหมครับอ่ะเชิญเอาตั้นครับ
7: เดินได้ระยะทาง4กิโลเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงครับ
2: เดินได้ระยะทาง4กิโลเมตรภายในระยะเวลา1ชั่วโมงแสดงว่าถ้า2ชั่วโมงจะเดินกี่กิโลได้กี่กิโลเมตรครับ8กิโลเมตรนะครับมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นอีกได้มั้ยครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้นะครับเชิญมอนครับ
8: วิ่งแข่ง200เมตรวิ่งภายในได้ภายใน18วินาทีครับ
2: วิ่ง200เมตรภายในระยะเวลา18วินาทีอ่ะก็ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้แบบเพื่อนไหมครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมินะครับมีใครสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิให้ครูได้บ้างครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอย่างเช่นอากาศมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสที่ระดับความสูง30เมตรจากระดับน้ำทะเลอันนี้เป็นตัวอย่างนะมีใครสามารถยกตัวอย่างอื่นๆอีกได้มั้ยครับได้มั้ยหรือสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์จากสิ่งอื่นได้นะครับที่นอกเหนือจากตัวอย่างนี้มีใครจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง2ปริมาณให้ครูมั้ยครับนอกจากตัวอย่างพวกนี้ไม่เป็นไรครับไม่มีนะครับซึ่งนะครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับครูขอพิจารณาความสัมพันธ์ของปริมาณของส้มใส่น้ำผึ้งกับราคานะครับถ้าชมทานซื้อส้มใส่น้ำผึ้งมาราคากิโลกรัมละ60บาทซื้อส้มใส่น้ำผึ้งมาราคากิโลกรัมละ60บาทหมายความว่าซื้อมากี่กิโลครับถ้าซื้อ1กิโลต้องจ่ายในราคา60บาทถ้าซื้อ2กิโลล่ะ120 3กิโล180 4กิโลครับเท่าไหร่นะ240นะครับแล้วถ้าซื้อมา x กิโลซื้อมา x กิโลกรัม x เป็น x กิโลกรัมดังนั้นราคาก็ราคาเท่าไหร่ครับถ้าแบบติดตัวแปร x 60 x ใช่ไหมครับสังเกตว่าความสัมพันธ์ของราคาราคาของเราสามารถหาได้จากนำอะไรครับนำจำนวนส้มใช่ไหมครับว่าซื้อมากี่กิโลกรัมคูณด้วยราคาของส้มใน1กิโลกรัมนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าชมทานเนี่ยจะจ่ายเงินค่าส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยเท่ากับน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่ซื้อเป็นกิโลกรัมคูณด้วย60บาทใช่ไหมครับจะเป็นราคาที่ชมทานต้องจ่ายนะครับทีนี้นะครับจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับนะครูขอครูขอเขียนข้อมูลเนี่ยเป็นตารางนะครับอันนี้คือสังเกตตารางของครูนะครับตารางของครูจะเป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งกับราคา1หมายความว่าถ้าซื้อ1กิโลกรัมจะต้องจ่ายกี่บาทครับ60บาทนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับถ้าซื้อ2กิโลกรัมราคากี่บาทครับ120บาท3กิโลกรัมล่ะครับ180บาทแล้วก็4กิโลกรัมครับก็คือ240บาทถ้าเกิด5กิโลกรัมก็เป็น5กิโลกรัม300บาทนะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจากตารางเนี่ยเราพอคาดการได้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยราคาก็จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแต่นอกจากการนำเสนอในรูปแบบของตารางแล้วนะครับในทางคณิตศาสตร์เราสามารถนำเสนอในรูปแบบของภาพได้นะครับนะครับแผนภาพทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและทางฝั่งขวานะครับจะเป็นราคานะครับน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1กิโลกรัมก็คือจับคู่กับราคา60บาทถ้า2กิโลกรัมครับจะ จับคู่กับราคาเท่าไหร่ครับ120บาทนะครับเราจะใช้เส้นนะครับแทนการจับคู่นะครับเพื่อบอกว่า2จับคู่กับ120แล้ว3ล่ะครับจับคู่กับอะไรครับ180นะครับแล้ว4จับคู่กับ240นะครับอันนี้คือเป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ของน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งกับราคาเป็นแบบแผนภาพแต่นอกจากตารางกับแผนภาพแล้วนะครับเราสามารถนำเสนอเป็นรูปของคู่อันดับได้ใช่ไหมครับนักเรียนจำคู่อันดับได้ไหมครับจำได้นะครับอย่างเช่น1จับกับอะไรครับ60เราก็จะเขียนเป็นคู่อันดับ1 60ใช่ไหมครับโอเคนะแล้วถ้าจับ2ครับ2กับอะไรครับ120 2กับ120 3กับ180และ4กับ240อุ๊ยตอนนี้เรามีคู่อันดับแล้วถ้าเรามีคู่อันดับแล้วสิ่งที่มักจะตามมากับคู่อันดับคืออะไรครับเรานำคู่อันดับนี้ลองไปเขียนกราฟนะครับเราจะเขียนกราฟของคู่อันดับในการเขียนกราฟการเขียนกราฟจะต้องมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญ2 อย่างต้องมีแกนและค่าที่อยู่บนแกนใช่ไหมครับกราฟของเราโดยปกติกราฟของเราเรามักนิยมเขียนในรูปแบบของแกนอะไรครับแกน x กับ y เนื่องจากปริมาณของเราเป็นความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณดังนั้นกราฟของเราจะต้องมีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับซึ่งในที่นิยมที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือจะเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับเริ่มต้นเราจะต้องมีแกนก่อนนะครับแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนนะครับแกนแนวนอนนะครับครูจะให้เป็นน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและแกนแนวตั้งจะเป็นราคาที่เป็นหน่วยของบาทนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับครูใส่ค่าลงไปในแกนนะครับเป็น1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันแกนแนวตั้งนะครับจะเป็นแกนของราคานะครับครูเริ่มต้นที่20นะครับ40 60เวลาตั้งแกนนะครับให้ค่าแต่ละค่าระยะห่างแต่ละค่าของแกนเดียวกันนะครับมีค่าที่เท่าๆกันนะครับโอเคนะครับแกนแนวนอนเป็น1แกนแนวตั้งเป็น60นะครับได้คู่อันดับ1 60นะครับแกนแนวนอนเป็น2แนวตั้งเป็น120เป็นคู่อันดับ2กับ120ทำนองเดียวกันคู่อันดับ3กับ180และ4กับ240นะครับอันนี้ครูขอขยายความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน

เรียนนะครับโดยปกติเวลาเราซื้อส้มอ่ะเราสามารถซื้อส้มแบบเป็นจำนวนเต็มได้เลยไหมแบบส้ม1กิโลส้ม2กิโลแบบเป๊ะๆได้เลยไหมครับไม่นะครับน้ำหนักของส้มอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงสามารถเป็นทศนิยมได้ใช่ไหมครับโอเคนะอันเนี้ยจากความรู้เรื่องกราฟของนักเรียนนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในปริมาณที่มากขึ้นถ้าเป็น 1.5

เราจะสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณจากแนวโน้มของกราฟของเราได้สังเกตว่ากราฟของเราแนวโน้มเป็นยังไงครับเป็นขึ้นใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ครูเขียนไปตรงนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าแนวโน้มของกราฟของเราเป็นกราฟอะไรเนี่ยกราฟเส้นอะไรครับกราฟเส้นตรงใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าปริมาณ2ปริมาณเนี้ยมีความสัมพันธ์ได้กราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ที่ได้กราฟเส้นตรงมีชื่อว่าอะไรอะกราฟอะไรครับกราฟเชิงอะไรเชิงเส้นใช่ไหมครับโอเคนะเนี่ยข้อนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับได้กราฟเส้นตรงแต่บทนี้ของเรานะครับเราไม่ได้สนใจกราฟเชิงเส้นนะครับเราสนใจกราฟกำลังสองนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยสังเกตว่าจากความสัมพันธ์ของเรานะครับถ้าครูกำหนดให้ y แทนราคามีหน่วยเป็นบาทและ x แทนน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับนอกจากเขียนเป็นตารางเขียนเป็นแผนภาพเขียนเป็นคู่อันดับเขียนเป็นกราฟเราสามารถเขียนเป็นสมการได้นะครับเพื่อแสดงความสัมพันธ์นะครับถ้าให้ y แทนราคา x แทนน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งสมการแสดงความสัมพันธ์ของ y กับ x คืออะไรครับy เท่ากับอะไรเอ่ย y เท่ากับ x คูณกับอะไรเพื่อให้ได้ y ครับ x คูณกับ60ใช่ไหมครับหรือ x คูณกับราคาของแต่ละกิโลกรัมนะครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น y เท่ากับ 60x นะครับโอเคนะและสังเกตว่า y เท่ากับ 60x นี้นะครับเป็นสมการอะไรนะครับเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะอันนี้คือนักเรียนตามทันไหมครับนะครับยังไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากพิจารณาความสัมพันธ์ของ2ปริมาณข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการคำนวณหาราคาของส้มสายน้ำผึ้งที่ต้องจ่ายนักเรียนจะต้องนำน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้งที่ซื้อคูณด้วยกับราคาของส้มสายน้ำผึ้ง1กิโลกรัมใช่ไหมครับโอเคนะทำให้ได้ราคาของส้มสายน้ำผึ้งที่ต้องจ่ายเงินซื้อเราจะเรียกความสัมพันธ์ที่น้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1ค่านะครับจะให้ราคา1ค่านี้ว่าฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือน้ำหนักของส้มสายน้ำผึ้ง1ค่านะครับหรือปริมาณของ x 1ค่าให้ y เป็นไงครับให้ y 1ค่านะครับเราเรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่าฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จักกับความหมายของฟังก์ชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมาเรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูนะครับตอนที่1นะครับครูจะมีเครื่องจักร1นะครับเป็นเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับให้นักเรียนสังเกตการทำงานของเครื่องจักรนะครับซึ่งเรียกว่าเครื่องจักรฟังก์ชันโดยเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับจะรับค่า x 1ค่าไปผ่านกระบวนการที่เครื่องจักรของเราตั้งค่าโปรแกรมไว้นะครับและผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นค่า y 1ค่าหรือถ้านักเรียนเชื่อมโยงกับวิทยาการคำนวณนะครับ input ค่า x เข้าไปผ่าน process output ออกมาเป็นค่า y นะครับโอเคนะซึ่งเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับในตอนที่1จะมีอยู่3เครื่องจักรนะครับและจากนั้นนะครับเราจะทำตอนที่2นะครับจากเครื่องจักรฟังก์ชันของครูนะครับให้นักเรียนใส่ค่า x ที่ครูกำหนดจากนั้นพิจารณาว่าค่า x แต่ละค่าเมื่อผ่านเครื่องจักรของครูนะครับให้ค่า y เป็นค่าใดนะครับจากนั้นให้นักเรียนสรุปกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับครูขอยกตัวอย่างที่1นะครับจากตอนที่1ของครูนะครับ x นะครับเป็น input นะครับผ่าน process ก็คือเครื่องจักรของครูและได้ output ออกมาเป็นค่า y นะครับซึ่งข้อที่1นะครับนักเรียนสังเกตนะครับ x ของครูเริ่มต้นครูนำอะไรครับครูนำลบ3นะครับ input เข้าไปในเครื่องจักรของครูก็คือในโปรแกรมของครูใส่ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาจะต้องบวกด้วย7นะครับได้ output ออกมาเป็น
4ใช่ไหมครับ

บ3บวก7เป็น4นะครับดังนั้นการทำงานของเครื่องจักรนี้นะครับก็คือนำลบ3ไปบวกด้วย7ได้ผลลัพธ์เป็น4นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับครูอยากจะให้นักเรียนทำข้อ2กับข้อที่3นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันทำได้เลยนะครับ

อ่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางทำตอนที่1เสร็จหรือยังครับต่อไปนะครับอ่ะเรามาร่วมเฉลยตอนที่1ข้อที่2และข้อที่3พร้อมกันครับข้อที่2ของเราสังเกตว่าเครื่องจักรของเรานำเข้าอะไรครับ

ดูเพื่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเครื่องจักรของเรานําเข้านํา2ไปทําอะไรครับนํา2ไปลบนํา2ไปลบด้วย8ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์เป็นลบ6ใช่ไหมครับซึ่ง2ลบด้วย8เป็นลบ6จริงไหมครับจริงนะครับของเพื่อนนํา2ไปลบด้วย8ได้ผลลัพธ์เป็นลบ6ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับนักเรียนปลายทางได้คําตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับข้อนี้นะครับเครื่องจักรของเรารับค่า2นะครับการดําเนินการของเครื่องจักรของเราก็คือนําข้อมูลที่รับเข้ามานะครับไปลบด้วย8ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6นะครับครับตอนนี้นักเรียนปลายทางทําตอนที่1เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อ2และข้อ3ร่วมกันนะครับมีใครอาสาออกมานําเสนอข้อที่2ไหมครับเชิญครับเครื่องจักรฟังก์ชันของเราข้อนี้รับค่าอะไรครับรับค่า x เลยใช่ไหมครับแล้วการดําเนินการภายในเครื่องจักรของเราคือดําเนินการด้วยวิธีอะไรครับนำจำนวนที่รับเข้าไปคูณด้วย3นะครับซึ่ง x ไปคูณด้วย3ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 3x นะครับถามว่าสามารถได้ค่าอื่นไหมนํา x ไปคูณ3สามารถออกมาเป็นค่าอื่นได้ไหมครับสามารถออกมาเป็น0ได้ไหม x ไปคูณ3กลายเป็น0ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับหรือ x ไปคูณ3กลายเป็น 5x แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับสังเกตว่าx ไปคูณ3จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่าเดียวก็คือ 3x เท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอนะครับก็คือข้อนี้นะครับนำ x ไปคูณด้วย3ได้ผลมาเป็น 3x นะครับลองข้อต่อไปนะครับข้อที่3มีใครออกมานำเสนอได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับข้อที่3เรารับเข้าด้วยค่าอะไรครับนำอะไรครับข้อนี้นักเรียนปลายทางลองสังเกตค่าที่รับเข้าและค่าที่ส่งออกมานะครับว่าเป็นอะไรครับของเพื่อนนะครับนำ2ลบด้วยลบด้วยจำนวนอะไรเอ่ยนำ2ลบด้วย8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรครับเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6นะครับขอบคุณนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับข้อนี้นะครับก็คือเครื่องจักรของเรารับเข้า2นะครับไปลบด้วย8นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ6ซึ่งการดำเนินการของ2ลบกับ8นะครับสามารถได้ผลลัพธ์อื่นนอกจากลบ6ไหมครับไม่ได้นะครับสังเกตว่าค่าที่รับเข้านะครับเมื่อผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับจะต้องออกมาเป็นค่าเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับจะไม่มีค่าอื่นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับจากเครื่องจักรฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนใส่ค่า x ตามที่กำหนดให้ในตารางแล้วเติมผลลัพธ์ลงไปในค่า y ให้ถูกต้องพร้อมทั้งเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ในรูปแบบของสมการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเครื่องจักรของเรา x มีค่าเป็นลบ8นะครับการดำเนินการในเครื่องจักรของเราคืออะไรครับอะไรก็ตามที่ผ่านเครื่องจักรนี้นะครับจะต้องทำไงครับจะต้องหารด้วย2นะครับซึ่งลบ8หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ4นะครับแล้วถ้าลบ2ล่ะลบ2หารด้วย2ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับเป็นลบ1นะครับ0หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0นะครับ6หารด้วย2ล่ะ3

0: 10หารด้วย2 5นะครับแล้วถ้าเป็น x ล่ะครับ x หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
1: x
0: ส่วน2เศษ x ส่วน2นะครับดังนั้นนะครับ y อยู่ในรูปแบบของ x ส่วน2ถ้าเขียนความสัมพันธ์ของเราให้อยู่ในรูปของสมการจะได้ว่าสมการของเราคือ y เท่ากับเศษ x ส่วน2นะครับโอเคนะครับสังเกตนะครับว่าค่า x แต่ละค่าจะมีค่า y ที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงครับกี่ค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องจักรฟังก์ชันนี้นะครับนักเรียนปลายทางจดทันไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำอีก2ข้อที่เหลือนะครับโอเคนะนักเรียนลองทำข้อนี้นะครับ

0: อ่ะต่อไปนะครับเราจะมาให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ2และก็ข้อ3ของตอนที่2นะครับอ่ะมีใครสามารถออกมานำเสนอข้อ2ให้ครูได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถพิจารณาตามเพื่อนของเราได้เลยนะครับโอ้บอตันอีกแล้ววันนี้อ่ะเครื่องจักรฟังก์ชันของข้อที่2เป็นอย่างไรครับข้อนี้รับเข้าค่า x นํา x ไปคูณด้วย 0.5 การคูณด้วย 0.5 เสมือนกับการนํา x ไปทําอะไรครับไปหารด้วย2แล้วบวกด้วย3นะครับดังนั้น x ของเราได้มาปุ๊บจะนําไปหารด้วย2ก่อนและก็บวกด้วย3นะครับเริ่มต้นที่ -6 -6 หารด้วย2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ3ลบ3บวกด้วย3กลายเป็น0นะครับโอเคนะครับข้อ2ล่ะข้อ2ลบ3ลบ3หารด้วย2กลายเป็นอะไรครับหรือลบ3คูณด้วย 0.5 กลายเป็นลบ1.5 ซึ่งลบ1.5 บวก3กลายเป็น 1.5 ลบ1.5 บวก3กลายเป็น 1.5 นะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป0คูณด้วย 0.5 กลายเป็นอะไรก็ตามที่คูณด้วย0กลายเป็น0ซึ่ง0บวก3กลายเป็น3นะครับถูกไหมครับนักเรียนไปทางได้เหมือนกันไหมครับต่อไปข้อ4นะครับ2คูณด้วย 0.5 กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น1บวกด้วย3กลายเป็น4นะครับ5คูณด้วย 0.5 กลายเป็น 2.5 ซึ่ง 2.5 บวก3กลายเป็น 5.5 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น x ล่ะ x คูณด้วย 0.5 ก็คือ 0.5x นะครับเราจะนิยมนำสัมประสิทธิ์หรือว่าตัวเลขนะครับไว้ข้างหน้าตัวแปรนะครับ 0.5x นะครับกลายเป็น 0.5x แล้วก็บวกด้วย3นะครับดังนั้นถ้าเราเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นะครับจะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ y เท่ากับ 0.5x บวก3หรือถ้าเราไม่ชอบทศนิยมอยากเขียนเป็นเศษส่วนสามารถเขียนเป็นอะไรครับเท่ากับ x ส่วนเศษ x ส่วน2นะครับ x ส่วน2แล้วก็บวกกับ3นะครับขอบคุณมากครับผมเป็นเพื่อนหน่อยโอเคครับต่อไปข้อที่3นะครับมีใครนำเสนอข้อที่3ไหมครับ
1: ค่า x นะคะลบ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ค่ะต่อมานะคะลบ1ยกกำลัง1เท่ากับ1ค่ะ
0: ยกกำลัง1เหรอครับ
2: เอ้ยพูดผ
0: ิดไม่เป็นไรพูดเครื่องจักรของเราก็คือยกกำลัง2นะครับต่อได้เลย
1: ต่อมานะคะ0ยกกำลัง2เท่ากับ0ค่ะ1ยกกำลัง2เท่ากับ1ค่ะแล้วก็2ยกกำลัง2เท่ากับ4ค่ะ
0: โอเคครับดังนั้นถ้าเกิดว่า x ถ้าเป็น x ผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันของเราก็คือ x ยกกำลังอะไรนะครับ
1: x ยกกำลัง2ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ y เท่ากับ
1: x ยกกำลัง2
0: ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาความสัมพันธ์ในข้อ3ของเราไปเขียนสมการนะครับจะได้ว่าสมการนี้ของเราได้ y เท่ากับ
1: x ยกกำลัง2ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับนักเรียนครับจากใบกิจกรรมของเรานะครับเราสังเกตว่าในแต่ละข้อของกิจกรรมของเราอะค่า x แต่ละค่าที่ใส่ลงไปในเครื่องจักรฟังก์ชันใช่ไหมครับและผ่านกระบวนการตามที่เครื่องจักรกำหนดไว้นะครับจะได้ผลลัพธ์ค่า y ออกมาเป็นไงครับได้ค่า y ออกมาเพียง 1ค่าเท่านั้นนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของปริมาณ x และ y นะครับซึ่งได้จากกิจกรรมข้างต้นนี้จึงเป็นฟังก์ชันด้วยนะครับอ่ะจากกิจกรรมของเรานะครับเราครูให้นักเรียนเนี่ยได้สํารวจการทํางานของเครื่องจักรฟังก์ชันแล้วใช่ไหมครับอ่ะจากกิจกรรมของเรานักเรียนเริ่มรู้จักกับฟังก์ชันยังครับรู้จักแล้วมีใครสามารถออกมาสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันได้ไหมว่าฟังก์ชันมีความหมายว่าอะไรครับอ่ะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความหมายของฟังก์ชันนะครับก่อนนะครับและเดี๋ยวออกมานำเสนอครับ

0: อ่ะต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปเสร็จแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนออกมานำเสนอความรู้ที่นักเรียนสรุปได้เกี่ยวกับฟังก์ชันครับมีใครสรุปคนแรกไหมครับเชิญครับ
1: ความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณที่สอดคล้องกันเพียง1ค่า
0: อะไรอะไรได้1ค่านะครับ
1: ปริมาณ2ปริมาณ
0: ปริมาณ2ปริมาณที่สอดคล้องกันเพียง
1: 1ค่า
0: อะไรอะไรได้1ค่าเอ่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูอยากลองฟังสรุปจากกลุ่มอื่นบ้างเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคต่อไปเชิญกลุ่ม5สรุปครับ
2: ความสัมพันธ์ของปริมาณ x ปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าครับ
0: ถูกต้องนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนกลุ่ม5นะครับก็คืออธิบายได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณอันนี้คือเพื่อนกลับเป็นปริมาณ x กับ y ซึ่งx 1ค่าจะให้ค่า y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับสรุปนะครับจากกิจกรรมของเรานะครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y นะครับโดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับและในการนำเสนอฟังก์ชันนะครับจากที่ครูนำเสนอไปสามารถนำเสนอได้กี่วิธีเนี่ยหลายวิธีเลยตั้งแต่ใช้ข้อความใช้ตารางใช้แผนภาพใช้คู่อันดับใช้กราฟหรือใช้เป็นสมการนะครับดังนั้นในการเขียนแสดงฟังก์ชันเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งข้อความตารางแผนภาพคู่อันดับกราฟหรือสมการได้เช่นเดียวกันในการแสดงความสัมพันธ์นะครับจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องแนะนำฟังก์ชันซึ่งตอนนี้นักเรียนหลายคนน่าจะรู้จักฟังก์ชันใช่ไหมครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณคือโดยทั่วไปจะเป็นปริมาณ x และปริมาณ y นะครับซึ่งค่า x 1ค่าจะต้องให้ความสัมพันธ์ที่ค่า y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องค่าของฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1เรื่องค่าของฟังก์ชันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิพ่อหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะพบกับครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์แล้วนะเราจะนำความรู้จากสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้เรียนเรื่องอะไรคะการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็อะไรอีกเตรียมข้อมูลคืออะไรคะ cleansing data จำได้ไหมคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลใช่ไหมคะเนาะประมวลผลข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เราได้ฝึกทักษะกันไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราใช้เทคโนโลยีหลากหลายเลยในการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะเนาะแต่ละกลุ่มก็ทำไมคะมีไอเดียนะที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการนำเสนอข้อมูลนะคะก็ถือว่านักเรียนได้ฝึกทักษะนะคะทั้งหมดนั้นไปแล้วเป็นทักษะการจัดการข้อมูลนะคะก็คืออะไรคะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะต้องเราจะต้องได้รับสถานการณ์นะคะครั้งที่แล้วครู

0: ก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้ทางท้ายชั่วโมงทางต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าให้นักเรียนทำไมคะไปจับฉลากใช่ไหมสถานการณ์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนทำไมคะจะได้เอามาวิเคราะห์นะคะข้อมูลก่อนว่าในสถานการณ์นั้นมีปัญหาอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนที่สไลด์กันก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ทำไปนะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะคะจากนั้นทำไมคะนักเรียนได้ศึกษารู้นะในใบความรู้เนี้ยนักเรียนจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นอะไรคะโปรแกรมอะไร Excel ใช่ไหมแต่ครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ในการนำมานำเสนอข้อมูลและแต่นักเรียนเลยนะคะต่อมาครูก็ได้ให้นักเรียนทำอะไรคะใบกิจกรรมที่5นะคะในชั่วโมงที่แล้วนะท้ายชั่วโมงก็ได้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะตอนท้ายชั่วโมงนะคะครูบอกว่าครูมอบหมายไปว่าให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางจับฉลากนอกเวลาใช่ไหมเพื่อที่นักเรียนทำไมคะจะได้ไปเข้ากระบวนการกลุ่มก่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอหน่อยว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่เท่าไหร่นะคะปลายทางด้วยนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ก่อนเลยดีไหมนะคะเชิญเลยค่ะ
1: ผมได้สถานการณ์ที่1 นะครับโรงเรียนแห่ง1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกอาชีพโดยให้นักเรียนทอผ้าออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุดและกำหนดราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตครับ
0: โอเคค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2
2: สำหรับกลุ่มผมได้สถานการณ์ที่2นะครับคือการสร้างรายได้เสริมด้วยการนำสินค้ามาจำหน่ายถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจแต่สิ่งสำคัญคือสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายควรตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังนั้นจึงต้องทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าก่อนเป็นอันดับแรกครับ
0: โอเคกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4และ5เตรียมตัว
3: กลุ่มหนูนะคะได้สถานการณ์ที่3ค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่ง1ในแต่ละปีจะมีการวางแผนการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมให้มีผลผลิตต่อเนื่องเพียงพอกับจำนวนของนักเรียนและตรงกับความต้องการเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: โอเคกลุ่มที่4ค่ะ
4: สถานการณ์ที่6โรงเรียนมีโครงการให้นักเรียนปลูกผักตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันนักเรียนได้รับมอบหมายให้สำรวจรายการอาหารกลางวันที่มีส่วนผสมของผักตระกูลถั่วให้ตรงกับความต้องการและสุขภาพที่ดีของนักเรียนค่ะ
0: โอเคกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
5: กลุ่มผมเป็นสถานการณ์ที่4ครับปีนี้ทางโรงเรียนจะจัดงานบ้านวิชาการโดยให้ดูในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายและทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดจำหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมต่างๆในชุมชนครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะทีนี้นะคะครูเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้เข้ากระบวนการกลุ่มมาบ้างแล้วล่ะนะคะโดยการที่ทำไมคะนำสถานการณ์มาวิเคราะห์ใช่ไหมว่าจากสถานการณ์นั้นทำไมคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำไมคะใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาแก้ไขปัญหานะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์ตั้งแต่อะไรคะเรื่องที่1ถึง3เลยนะคะจะเป็นการบูรณาการทั้งหมด3ชั่วโมงรวมกันนะคะนักเรียนเรามาดูการเรียนรู้นะคะข้อที่1คือระบุปัญหาและเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่2 ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหานะคะ 3 ทำข้อมูลให้เป็นภาพโดยการสร้างกราฟแผนภาพ หรือแผนภูมิโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้ข้อนี้ครูก็ไม่ได้จำกัด

นะว่านักเรียนจะต้องใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนทำไมคะเคยใช้นักเรียนอาจจะเปลี่ยนแบบก็ได้นะในชั่วโมงนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรคะเป็นตามใบความรู้ที่แล้วนะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ทำไมเทคโนโลยีทำไมอ๋อเยอะมากเลยใช่ไหมคะเหมือนที่ครูเคยส่งให้นักเรียนดูถูกต้องไหมนะนักเรียนก็ประยุกต์ใช้เอานะคะต่อมาเห็นประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนคะในวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ครบกระบวนการจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด4ข้อนะอันนี้ครูบอกไว้ก่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอาจจะต้องมอบหมายงานบางส่วนให้นักเรียนไปเข้ากระบวนการกลุ่มนอกเวลาเรียนนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะมีหลายขั้นตอนไหมการจัดการข้อมูลมีหลายขั้นตอนนะคะทีนี้เราดูกิจกรรมที่6เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมเลยนักเรียนเอาใบกิจกรรมที่6ขึ้นมาค่ะทุกคนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยหรือยังปลายทางนักเรียนเอาใบกิจกรรมที่6ขึ้นมานะคะใบกิจกรรมที่6จะเป็นเรื่องนะคะมาพัฒนาโครงงานตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคะทีนี้นักเรียนได้สถานการณ์แล้วเรียบร้อยถูกไหมคะฟังให้ดีนะครูแจกใบกิจกรรมทุกคนแต่เวลาที่นักเรียนบันทึกแค่ชุดเดียวเข้าใจไหมคะบันทึกชุดเดียวที่จะต้องส่งครูนะคะแต่นักเรียนได้ไปทุกคนนักเรียนต้องทำไมคะแบ่งหน้าที่นะอันดับแรกเลยคือแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครช่วยทำอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะปลายทางด้วยนะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะเพราะว่าทำไมคะเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วทำไมร่วมกันนะคะลงมือทำนะคะกลุ่มไหนมีปัญหาอยากปรึกษาครูให้ทำไมให้ยกมือเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำปรึกษานะคะโอเคไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะวันนี้ครูเห็นนักเรียนเตรียม อุปกรณ์มาด้วยนะคะสำหรับการทำข้อมูลให้เป็นภาพใช่ไหมนะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมถึงขั้นตอนไหนแล้วคะถึงขั้นตอนไหนแล้วคะสร้างอะไรเอ่ยสร้างแบบสอบถามใช่ไหมนะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างบางคนก็ใช้ตัวที่เป็นแคนวา AI ใช่ไหมนะคะแล้วก็อะไรอีกคะ GPT ใช่ไหมในการอะไรคะช่วยให้เทคโนโลยีเนี่ยสร้างอะไรลูกสร้างแบบสอบถามใช่ไหมคะแต่ทีนี้ข้อควรระวังฟังให้ดีนะทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่ม5กลุ่ม5หันมาฟังครูก่อนเร็วนะคะข้อควรระวังของการใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบสอบถามนะคะนักเรียนจะต้องตรวจเช็คทุกครั้งว่าทำไมคะเขาสร้างแบบสอบถามมาตรงกับวัตถุประสงค์ของปัญหาที่เราต้องการจะแก้หรือไม่นะคะต้องมีการตรวจเช็คทุกครั้งนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนทำไมลูกสร้างเทคโนโลยีสร้างแบบไหนมาเราก็เอาแบบนั้นเลยไม่ได้นะคะต้องมีการตรวจเช็คตรวจทานให้ดีสมาชิกกลุ่มต้องมีหน้าที่ทำไมช่วยกันตรวจสอบโอเคไหมคะอันนี้คือข้อควรระวังนะคะห้ามนำมาใช้เลยโดยที่เราไม่ทำไมคะทำการตรวจสอบนะคะอันนี้ฝากไว้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทีนี้ฟังให้ดีเนื่องจากว่ามินิโปรเจกต์ของเรามีขั้นตอนที่ทำไมลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคะในวันนี้นักเรียนจะสิ้นสุดอยู่แค่อะไรคะการสร้างตัวที่เป็นแบบสอบถามสำรวจความต้องการใช่ไหมคะทีนี้ครูจะมอบหมายงานให้ทุกๆกลุ่มนะคะฟังนะจะมอบหมายงานให้ทุกๆกลุ่มทั้งต้นทางเราก็ปลายทางนะคะไปปฏิบัติกิจกรรมต่อนะคะแล้วเอาผลอะไรคะแล้วเอาผลของการทำกิจกรรมมินิโปรเจกต์มานำเสนอให้ครูนอกเวลาเรียนโอเคไหมเนาะหนูจะต้องทำให้ถึงอะไรคะข้อที่8ถูกต้องไหมคะนั่นก็คืออะไรคะการทำข้อมูลให้เป็นภาพใช่ไหมคะการทำข้อมูลให้เป็นภาพอันนี้ฝากไว้นะฝากไว้สำหรับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการในการจัดการข้อมูลเนี่ยนะคะค่อนข้างทำไมต้องใช้เวลาถูกต้องไหมลูกต้องใช้เวลานะคะจบจากชั่วโมงนี้แล้วขั้นตอนที่นักเรียนต้องไปทำคืออะไรเราสร้างแบบสอบถามแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเราสร้างแบบสอบถามแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องออกไปนอกห้องเรียนเนี่ยเราต้องไปทำอะไรฮะสำรวจใช่ไหมสำรวจเอาฟอร์มที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมคะไปทำอะไรลูกสำรวจกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทำไมเป็นนักเรียนระดับชั้นใช่ไหมคะตั้งแต่ป.1ถึงป.ม.3ใช่ไหมคะหรือตั้ง

0: แต่ม .1 ถึงม .3 หรือเฉพาะม .3 เท่านั้นแล้วแต่สถานการณ์แตกต่างกันออกไปโอเคไหมคะจากนั้นทำไมเอาข้อมูลมาทำอะไรเอามาเตรียมข้อมูลเอามา cleansing data นะคะแล้วก็ทำไมคะเอามาประมวลผลใช่ไหมนะคะเดี๋ยวครูจะติดตามการทำงานของนักเรียนแล้วก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆไปทางได้ชมโอเคไหมคะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับมินิโปรเจกต์ของเราโอเคไหมคะส่วนใครที่คิดว่าในการนักเรียนมีปัญหาให้มาปรึกษาครูได้นอกเวลาเรียนโอเคไหมคะใครมีคำถามไหมมีไหมมีไหมคะไม่มีนะโอเคทีนี้เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการจัดการข้อมูลนะคะเพื่อนำมาใช้การแก้ปัญหาและตัดสินใจประกอบไปด้วยช่วยกันตอบนะอันที่หนึ่งเลยคืออะไรคะการนิยามปัญหาเนาะเป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการแก้ปัญหาซึ่งวันนี้เราทำไปหรือยังขั้นตอนนี้ทำไปหรือยังคะทำแล้วนะเราทำตั้งแต่ตอนที่เราได้สถานการณ์มาแล้วถูกต้องไหมนะคะต่อมาการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหาและกำหนดขอบของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทำหรือยังขั้นตอนนี้ทำแล้วนะคะต่อมาการอะไรคะออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นการกำหนดข้อมูลและขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการได้แก่ข้อมูลที่ต้องการชนิดของข้อมูลแหล่งข้อมูลปริมาณข้อมูลรวมถึงอะไรคะระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ะฟังให้ดีนะระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครูจะสังเกตว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะถามครูตลอดเลยว่าทำไมคะเราควรจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราจะเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นมินิโปรเจกต์ใช่ไหมอาจจะเป็น3วัน5วันหรือ1สัปดาห์อะไรแบบนี้นะต้องรู้ด้วยว่าทำไมถ้าเป็นในโรงเรียนอาจจะเป็นช่วงไหนคะช่วงที่นักเรียนเข้าแถวใช่ไหมเคารพธงชาติตอนเช้าเก็บได้ไหมตอนนั้นได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในคาบโฮมรูมแบบนี้ได้ไหมได้นะคะนักเรียนก็ไปวางแผนกันให้ดีนะคะต่อมานะคะการประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียมโดยมีความน่าเชื่อถือและมีปริมาณที่มากพอข้อนี้ใช่ไหมที่ครูมอบหมายให้เราไปทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนนะคะต่อมาการนำเสนอข้อมูลนะอันนี้เราฝึกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนำทักษะไปใช้ด้วยนะคะการนำเสนอข้อมูลเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนนะคะให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านการอธิบายในรูปแบบของกราฟตารางแผนภูมิหรือภาพประกอบนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปแบ่งหน้าที่กระบวนการกลุ่มของนักเรียนเองโอเคไหมคะเนาะใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะแสดงว่าทำได้เพียงแต่ว่าทำไมปัญหาของการทำงานกลุ่มคืออะไรปัญหาของการทำงานกลุ่มคืออะไรคะเราแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นทำไมไปพูดคุยกันแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนใครได้หน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบนะคะไม่รู้ก็ทำไมสอบถามค้นหาเพิ่มเติมฝึกทักษะนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเราจะเริ่มขึ้นบทใหม่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ประกอบการทำกิจกรรมที่1 นะคะต่อมาใบความรู้ที่1เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลใบกิจกรรมที่1เรื่องเลือกเชื่อข้อมูลไหนดีนะคะและสุดท้ายใบกิจกรรมที่เรื่องอะไรคะเรื่องพร้อมคืออะไรนะคะโอเคมั้ยคะอย่าลืมนะนะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบกิจกรรมก่อนเข้าเรียนทุกครั้งนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามอะไรแล้วอย่าลืมงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลาเรียนนะคะอย่าลืมนะ กระบวนการกลุ่มสำคัญมากๆนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แดดได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ใช
1: ่เองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ย

0: ป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่ 9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: ถูกพูดแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได้
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดราว95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น จากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้อง Royal Jubilee Ballroom ในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

การสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิระมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาหารและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสือ
ืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเ

จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4 สิงหาคม 2569

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมาเมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โห

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสบายดีไหมคะ
1: สบายด
2: ี
1: ค่ะ
2: สบายดีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเราถึงจะรู้เท่าทันสื่อคะเราควรมีการหาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะหลงเชื่อสื่อต่างๆใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลอยู่เช่นเดิมนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไซเบอร์บูลลิ่งค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนไซเบอร์บูลลิ่งกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และสามารถวิเคราะห์แนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนในจุดประสงค์ข้อที่3บอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมคอมเมนต์สิสงสัยไหมว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยใช่ไหมคะต้องเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์แน่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อกิจกรรมบอกว่าคอมเมนต์สิใช่ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูกับเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้ห้องเพื่อนๆต้นทางนั้นทำอะไรค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะมีกระดาษโพสต์อิทนะคะให้นักเรียนลองเขียนแสดงความคิดเห็นค่ะจากภาพนี้เลยค่ะนักเรียนภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้สอบตกใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้กระดาษโพสต์อิทไปให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรกับภาพต่อไปนี้นะคะก็คือภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสอบตกนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามอิสระเลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำในเรื่องของคำหยาบคายนะคะนักเรียนไม่คอมเมนต์ในเรื่องของคำหยาบคายนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ได้ตามอิสระเลยอยากคอมเมนต์อย่างไรให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำการแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนแต่ละคนนะคะนำมาติดไว้ที่บริเวณกิจกรรมนี้เลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
2: ้
1: อมค่ะ
2: พร้อมใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แล้วก็นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นนะคะแล้วก็ทำการเขียนแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วก็นำมาติดไว้ที่บริเวณโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะตามที่เราอยากแสดงความคิดเห็นได้เลยอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงความคิดเห็นได้เลยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

โอเคค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าว่าเพื่อนๆ นั้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างจากรูปภาพด้านบนนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มอ่านนะคะมีเพื่อนเขียนเอาไว้ว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเอาใหม่สู้ๆนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีไหมคะดีนะคะถัดมามีคนบอกว่าตั้งใจเรียนเอาใหม่สู้ๆต่อมามีคนบอกว่าการสอบได้คะแนนน้อยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันคือการทดสอบความรู้เท่านั้นได้คะแนนน้อยก็แค่ฝึกฝนใหม่นี่นะคะนักเรียนนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะคะท่านมามีคนบอกว่าไม่ต้องเครียดกับคะแนนสอบหรอกนะเรายังสามารถทนทานและเรายังสามารถทบทวนหาความรู้ใหม่ได้เสมอสอบตกไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนี่นะคะนักเรียนถัดมามีคนบอกว่ารอบหน้าต้องดีกว่ารอบนี้พยายามว่าการที่เราคอมเมนต์ภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถแสดงคิดเห็นได้หลากหลายมุมมองเลยใช่ไหมคะค่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบนะคะนักเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราเนี่ยมีความรวดเร็วและสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะทำให้การที่เราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายนั้นนะคะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วก็หาวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไป

พร้อมๆกันเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมถัดมานะคะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าไซเบอร์บูลลี่งนะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาทำการแยกคอมเมนต์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนคอมเมนต์ไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาทำการแยกคอมเมนต์ระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นด้านบวกและคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบนั่นเองนะคะออกมาติดบริเวณหน้ากระดานนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนออกมานะคะ

ค่ะนักเรียนเชิญลุกออกมาได้เลยค่ะมาทำการแยกคอมเมนต์เลยลองอ่านว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ที่ด้านบวกและคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ด้านลบเอาคอมเมนต์ด้านบวกติดไว้บริเวณฝั่งที่เขียนว่าพลังบวกนะคะ

0: ียนเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนนี่นะคะเพื่อนห้องต้นทางก็ได้ทำการแยกแล้วระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์พลังบวกกับคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าคอมเมนต์พลังบวกเป็นอย่างไรเยอะมากใช่ไหมคะแต่มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่านไปถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คอมเมนต์เดียวเราจะรู้สึกยังไงคะเศร้าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนี้ที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการแยกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามค่ะขอถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพนะคะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังบวกนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำให้กำลังใจครับไม่เครียดแล้วก็นำคำคอมเมนต์เนี่ยนำไปปรับปรุง
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังลบคะเชิญค่ะ
2: รู้สึกดิ่งกว่าเดิมครับ
0: รู้สึกดิ่งใช่ไหมคะรู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะรู้สึกอย่างไรอีกถ้าเกิดเราเจอข้อความฝั่งพลังลบเชิญค่ะ
3: รู้สึกแย่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังใจในการเรียนต
0: ่อรู้สึกแย่แล้วก็ไม่มีกำลังใจนั่นเองขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมรู้สึกอย่างไรอีกไหมคะถ้าเราเจอฝั่งข้อความที่เป็นฝั่งพลังลบมีไหมคะเชิญค่ะ
4: รู้สึกหมดกำลังใจในการเรียนนะครับแล้วก็หมดไฟ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเป็นคนในภาพเราถูกคอมเมนต์ในด้านลบนั้นก็จะทำให้เราหมดไฟหมดกำลังใจอย่างที่นักเรียนห้องต้นทางได้บอกไปเลยนะคะค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากเลือกได้นักเรียนอยากเลือกรับข้อความแบบใดเพราะเหตุใดคะเชิญค่ะ
5: ค่ะหนูก็จะเลือกเป็นพลังบวกค่ะเพราะว่าก็จะทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจทำ

0: ราสอบได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็อยากจะได้รับข้อความที่เป็นฝั่งพลังบวกหรือว่าฝั่งที่เป็นด้านดีๆรับมาหาเรานั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ยิ่งหรือไม่อย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นคะเคยไหมเคยโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ไหมคะมีใครเคยบ้างมีเคยกันหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะการที่เราถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั้นทำให้เรารู้สึกอย่างไรอ่ะใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
2: รู้สึกไม่ดีครับแล้วก็อยากอยู่คนเดียวไม่อยากออกไปไหนครับ
1: รู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกเศร้าไม่อยากออกไปไหนเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไม่เอ่ยเคยถูกโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีไหมคะถูกนำภาพของเราไปเผยแพร่โดยที่เราไม่เตรียมใจแบบนี้มีไม่เอ่ยทุกคนเคยโดนกระทำมาใช่ไหมคะค่ะนักเรียนจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมานั้นนะคะนักเรียนการที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ยิ่งหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะคะการกลั่นแกล้งหรือการคุกคามบนโลกออนไลน์นั้นหรือว่าสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะเช่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแชทเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจอับอายกลัวหรือรู้สึกไม่สบายใจการกระทำดังกล่าวนะคะอาจเป็นไปได้ทั้งการใช้ข้อความที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือแม้แต่การกดดันหรือข่มขู่ในทางจิตใจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่รูปแบบของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งกันบ้างว่าไซเบอร์บูลลี่ยิ่งเนี่ยมีรูปแบบใดบ้างนะคะนักเรียนลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการส่งข้อความหรือโพสต์ที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการใช้คำหยาบการเหยียดหยามหรือว่าการข่มขู่ผู้อื่นนะคะนักเรียนนักเรียนต้องรู้ไว้นะคะในลักษณะนี้คือการที่เราไปทำการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์แล้วนะคะเช่นการใช้คำหยาบหรือการไปเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยหรือการไปข่มขู่ผู้อื่นถือว่าเป็นความผิดแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในรูปแบบที่สองนะคะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะมีการปล่อยข่าวลือหรือว่าข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้ทำให้เขานั้นเสียชื่อเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือรูปแบบของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่ยิ่งแล้วนะคะค่ะถัดมานะคะคือการแอบอ้างตัวตนการใช้ตัวตนของผู้อื่นเพื่อกระทำสิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์เพื่อนหรือว่าปลอมแปลงแอคเคาท์ของคนอื่นนำภาพของคนอื่นไปใส่ว่าเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นแอคเคาท์จริงของเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทำการหลอกลวงคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วนะคะถัดมาค่ะรูปแบบต่อมาก็คือรูปแบบที่4คือการกีดกันหรือการกดดันในกลุ่มออนไลน์ค่ะเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้อนรับในสังคมหรือว่ากลุ่มออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นไปแชทกันภายในกลุ่มแล้วก็ไปทำการต่อว่าเพื่อนทำให้คนที่ว่าถูกต่อว่านั้นถูกความเข้าใจผิดได้นะคะนักเรียนแล้วก็ทำให้เพื่อนนั้นถูกรังเกียจต่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะคือการนำภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นไปใช้ในทางที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์แล้วก็ไปทำการยืมเงินคนอื่นในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนการที่เรามีโซเชียลหรือว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ใกล้มือเรานั้นนะคะเราก็ต้องมีการรู้สึกเราต้องมีการคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยถ้าเราไม่อยากให้ผู้อื่นกระทำกับ

เราอย่างไรเราก็ไม่ควรที่จะกระทำกับผู้อื่นแบบนั้นเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Stop Cyber Bullying ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เรามีวิธีการป้องกันตนเองเพื่อให้เรานั้นห่างไกลจากการถูกกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำอะไรเรามาดูกันค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะและให้นักเรียนเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะลองเสนอมาค่ะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้เราไม่ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อาจจะเป็นการเสนอในเรื่องของการใช้กฎหมายเช่น PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนและหลังจากที่เราทำแผนผังความคิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ขอให้นักเรียนลองพูดถึงผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านของความรู้สึกนะคะว่าคนที่โดนกลั่นแกล้งเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านร่างกายเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อตัวบุคคลนั้นบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการออกมานำเสนอ Stop Cyber Bullying สร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อคู่นี้คุณครูได้ให้นักเรียนทำการออกแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบูลลี่ทางเรื่องทางโลกออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนห้องต้นทางนะคะออกมาทำการนำเสนอกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยมีไหมคะกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยเชิญค่ะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนห้องปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนจะนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบใดบ้างนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ Stop Cyber Bullying นะคะก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ค่ะผลกระทบนะคะก็คือจะทำให้คนที่โดนกระทำนะคะก็คือจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็กดดันในตัวเองในการเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็หากหนักเกินไปอาจเกิดการคิดสั้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำของ Cyber Bullying นะคะก็เช่นว่าถ้าเรื่องการเรียนนะคะก็คือเรื่องแค่นี้เราว่าง่ายนะแต่ทำไมเธอทำได้แค่นี้หรออะไรประมาณนี้ค่ะ
2: การป้องกันและการแก้ปัญหานะครับก็คือควรวิเคราะห์ก่อนที่จะลงในโซเชียลผมนำการแก้ปัญหาครับในกฎหมายมาตราที่17หมู่คนย่อมเสมอกันในกฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายสถานะบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุผลอื่นใดจะกระทำมิได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่กลุ่มที่3ออกมาออกมาทำการนำเสนอนั้นนะคะนักเรียนในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เพื่อนพูดถึงอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบผลกระทบมีด้านอะไรบ้างคะด้านความรู้สึกแล้วก็ด้าน

จิตใจใช่ไหมคะคนที่ถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จะมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อนบอกว่าอย่างไรคะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแล้วถัดมาคือทางด้านจิตใจล่ะคะจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกอาจจะกดดันแล้วก็อาจจะคิดสั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนแนวทางที่เพื่อนได้ทำการเสนอมานั้นก็คือการใช้กฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ

0: ค่ะในเรื่องของ Stop Cyberbullying นะคะประเด็นที่หนูได้มาเนี่ยคือผลกระทบทางจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์ซึ่งผลกระทบทางจิตใจนะคะก็คืออาจจะนำไปสู่การเป็นโรคทางจิตได้ค่ะเช่นการเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจค่ะในเรื่องของผลกระทบทางอารมณ์นะคะก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนค่ะรู้สึกเศร้าแล้วก็ทำให้รู้สึกอับอายค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวทางการแก้ปัญหานะคะก็คือเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ก่อนที่เราจะพิมพ์ลงไปในโซเชียลได้ค่ะโดยที่เราสามารถตระหนักถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA ค่ะหรือว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องการใช้ถ้อยคำในการหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็มีการตระหนักถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็หนูอยากจะทิ้งท้ายสำหรับคนที่อาจจะแบบอาจจะพูดไม่คิดนะคะก็อยากให้รู้ว่าการที่เราไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสะท้อนภาพคนอื่นอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยสะท้อนภาพตัวเองอยู่ว่าเราเป็นคนไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนได้เสนอแนวทางการโรคซึมเศร้าตามมาได้นั่นเองนะคะค่ะถือว่าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่2 อีก1ครั้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะกลุ่มต่อไปมีใครอยากออกมาอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนรวดเร็วเลยเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะมาเร็ว

ไซเบอร์บูลลี่นะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะครับผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือผลกระทบครับผลกระทบก็จะแยกออกเป็น2ประเภทเหมือนกันครับก็คือด้านจิตใจกับด้านอารมณ์ครับด้านจิตใจนะครับก็คือทําให้เรารู้สึกเครียดครับกังวลไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับด้านอารมณ์นะครับก็คือหมดกําลังใจรู้สึกไม่รักตัวเองครับแล้วก็

0: นักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เพื่อนได้นำเสนอข้อมูลไปนั้นนะคะก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยลดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเช่นการที่เราไปศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ PDPA กันนะต่อมาเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิ่งมีความสำคัญอย่างไรคะมีใครอยากตอบไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะความสำคัญของการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนะคะก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปพิมพ์แบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงและจะเกิดผลกระทบยังไงค่ะแล้วก็อาจจะมีของเรื่องของกฎหมายหรือว่าบทลงโทษต่างๆที่จะตามมาในทีหลังค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้ศึกษาเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนี่นะคะก็จะทำให้เรารู้ถึงว่าการที่เราไปโพสต์หรือไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทางด้านของกฎหมายตามมาได้และผู้ที่ได้รับข้อความนั้นไปอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลก่อนนั่นเองเพราะว่ามีผลเสียต่างๆตามมามากมายเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนะคะคือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยการที่เรารู้เท่าทันและก็ป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้จะช่วยทำให้เราปลอดภัยในโลกออนไลน์และสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนดาวน์โหลดไฟล์และก็ทำการเป็นสื่อการสอนมาให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปได้เลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะ
2: ไม
0: ่มีนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: วันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้
1: เรื่องชุมชนบ้านน้ำเย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
2: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
1: ่ค่ะ
3: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรมาสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
2: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
1: ้
2: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
2: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
2: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
2: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้า
4: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
0: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
1: ่
2: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
2: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
2: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
3: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่

0: จะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
1: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100-200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
2: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
3: ยาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50 บาทเป็นยาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือด
4: อันชันโลเท่าไหร่คะ
3: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
5: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30 กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
6: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อน
4: ค่ะ
6: ปลูกหินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มนี
4: ้ค่ะ
6: เลยว่าได้ขายเจ้าก
4: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12 ปี
3: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
7: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6 โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะ
4: ท่านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
3: ก็เริ่มต้นจากทำความสะอาด
4: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
3: ใช่เลยค่ะ
2: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
5: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
4: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
5: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
4: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
5: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4 ชั่วโมงได้นะคะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะ
4: ค่ะ
5: หลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
4: ในนี้ก็จะมี3 ส่วนคือ
5: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
4: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
5: ใช่ค่ะ
4: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
7: ค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
5: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
4: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
3: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดมาอยู่แล้วค่ะอย่างนี้3 กิโลกรัม
4: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
5: ใช่เลยค่ะ
4: 1 2 3พูดง่ายๆว่า1 เหยียบก็คือ100 มล.
3: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะอันนี้ก็คือ1 ขวด300 มล.
4: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นจานสะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
8: อันนี้คือใบเชียงดาของเราค่ะอัญชัน
4: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
8: ค่ะเชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
4: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
8: อันดับแรกเราก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3 ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ

0: 1วันนะคะให้มันอ่อนตัว
1: เลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
2: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
0: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
2: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
0: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
2: 4ชั่วโมง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
0: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
2: เอาไปปั่นคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้จ้า ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: อื
0: มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองจะกินถังละเดี๋ยวไม่เอา
5: ข้าวอันชันมา
1: เมนูอันนี้เลยนะคะไข่เจียวสมุนไพรที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
3: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอันชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อันชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยพี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
2: ทำเร็ว
4: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
4: กวินจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
6: อันชัน
4: อุ้ยเก่งอันชันเอาไปทำอะไรได้
6: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
7: ่ว่าได้กี่โลก็3ขีดจ้ะ
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินเวลา40-50 บาทความสุข

0: นี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อย
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
4: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
5: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
6: 1:3
7: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
7: ะ
0: สีเขียวสวย
4: จริงๆแล้วมันสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
8: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
9: ่ค่ะ
8: ของน่าจะเป็นไพร
10: แบ่งของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ
4: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
11: ขอบคุณมาก
4: ค่ะ
12: จ้ะต้องนะ
13: หอมมาก
14: ก็ใหญ่สวยมาก
15: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
12: ไม่รอด

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซึมพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะคุณปู่
4: สวัสดีครับ
5: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
3: ไปค่ะ
4: โชคดีนะครับ
3: โอ้โห
5: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
3: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู่
5: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
3: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
5: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้สิลูกได้เลย
3: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
5: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
3: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
4: ดิน
2: ปึ๊บทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากมากเนี่ย
2: โอ้มีถั่วเยอะสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
2: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะเยี่ยม
2: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมอไร่นี้เลยเหรอคะ
6: เก็บหมดไถนาเนี่ย
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
2: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
6: ได้
2: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
6: นกนี้นกคนนี
2: ้ยกนี้อ่ะคะ
6: หนึ่งขึ้น
2: โอ้
0: สบายดีจังเลย
6: ค่ะหนึ่ง
2: ถึงลากเพื่อน
6: ๆนั่งหนึ่ง
0: โอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
2: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
6: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
2: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
6: ไม่ปลูก
2: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
6: ได
2: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
6: วั
2: วให้วัว
6: ให้วัว
2: สามารถกินได้ด้วย
6: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
6: อยากทำปุ๋ย
1: หมักครับ
2: เก่งจังเลย
0: มีประโยชน์ทั้งต้น

0: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
1: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟร์ด้วยนะ
0: พี่แฟร์มา
1: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟร์หน่อย
2: ซึ่ง
1: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
3: เก็บมาเลย
1: แต่ละค่ะเดี๋ยวพวกเราขอไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไป
1: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อย
3: กระตากแห้งเราไปทำพัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
3: เอาเด็ด
1: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
3: ให้ติดก้านออก
1: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
0: ลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆ
1: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค
3: ่
1: ะ
3: ต้ม
1: ต้ม
3: นึ่งก่อน
1: อ๋อเอาไปนึ่ง
3: เอาไปนึ่ง
0: หนูชอบแบบ
3: กับแกะหิน
0: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
1: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะน้องค่ะไกลไหมเอ่ย
4: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
1: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่ใหญ
5: ่หูยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะ
0: หูยนี่มีต้น
1: มะละกอด้วยค่ะ
5: โอ้นี่ค่ะนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
1: ก็แอบจิกไปสักลูก2ลูก
0: เดี๋ยวเขาได้ยิน
1: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
5: ครับ
0: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
4: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
1: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
4: แล้วก็หอม
0: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
6: ตัวนี้คือคะ
5: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: มีดอกบานไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
0: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
0: สวย
7: ด้วยค่ะ
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
7: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
1: กะหล่ำปีทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
0: ใช่ค่ะ
7: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
0: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: อยากไปดูหลัง
4: อร่อยมาก
1: เอาไว้พาเนาะ
0: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
7: ่ยังเล็กอยู่ลูก
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
7: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
0: โอ้โห
1: เยอะ
0: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
4: จริงด้วย
1: ปีแล้วไปดูแล้ว
7: ไปดูเลย
0: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: อย่างไรคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
7: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารและปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
7: อยากกินไหม
4: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณป้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
0: ไปแล้ว
1: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี่ค่ะ
5: แต่เมื่อกี้กะหล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพีน้องพาว
0: ค่ะ
1: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
1: แอบเลี้ยงอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
8: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
4: มาเที่ยวที่บ้านครับ
8: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
0: ถั่วค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
8: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
5: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
0: เก็บงั้นแต่เช้ากะดีมาก
1: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
0: ได้เลยครับไปกัน
1: ตรงไหนครับ
5: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ป้าน้องพาวบ้าง
0: นี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีเราไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
4: บล็อกโคลี่
1: บล็อกโคลี่
5: นี่รู้เปล่าพี่แฟนเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพี
1: แล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
4: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพี่ปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
4: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอ

0: ให้พี่ๆดูด้วยครับ
1: ทีเด็ดอะไรนะครับมาบอกหน่อยดิ
2: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ไปไปไป
1: กระต่ายใช่ไหมครับ
0: ไม่มีหรอกครับ
1: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
2: ใช่สิคะ
1: อุ้ยไม่ใช่กระต่ายนี่ค่ะแมงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
0: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
0: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
2: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
0: นี่ไงค่ะพันทองแดง
1: เอ้ามีด้วยอันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: พวกผักอะไรประมาณนี
1: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
0: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
1: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็ให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
2: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
1: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะไหน
2: พี่แพ้ขอดูหน่อย
0: มีกบลายทหารด้วย
1: เป็นจริงว่ะนี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไง
0: กบตัวลายทหาร
1: อุ้ย
0: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แพ้กับพี่ป้านจะชอบมันนะ
1: พี่แพ้ไม่ชอบแน่นอน
2: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
2: ก็แบบหมาก็ได
1: ้
2: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
0: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
1: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
2: ใช่คือแบบมันคือ
0: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
1: บอกเลยครับ
2: ทัน
1: หุยตุ๊กแก
0: แต่ที่มีเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
1: ุ์นู่นนี่มันก่อนแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
3: ์แล้วเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
1: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
3: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
1: ้
2: เหนื่อยเลย
4: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
2: ได้ค่ะ
3: คุณป้าคะเฟรู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
4: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสาไปทำขนมกันนะคะ
5: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
4: ส่วนผสมใช่ไหม
5: คะส่วนผสมการทำขนมซี
2: ่งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
4: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
3: สีสดมาก
4: วิ่งทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่า
2: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
6: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆ
1: ป้านี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิ
3: ่งมาให้แล้วค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช้ได้ไหมคะ
5: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
3: เสียดายจังส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
5: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
3: แต่มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
1: ับ
5: น
1: ้
5: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
3: ก็มี
5: น้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลอ้อย
5: น้ำตาลทรายแดง
1: น้ำตาลทรายแดง
5: แล้วก็ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสง
5: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
4: ดำแบบนี้
5: เกลือตัวนี้ค่ะ
4: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
5: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
5: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
7: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: คุณตามาคุณลองก
3: ่อนอันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
7: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
4: สวยไหม
3: เหมือนพูอะไร
4: คะเทไปตรงกลางปุ๊บมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
3: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
7: ได้แล้วครับ
4: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
3: น้องปั้น
7: เดี๋ยวดู
3: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
4: ร้อน
3: นี่นี่นี่นี
5: ่ต้องตักเลยลูกตักเลย
4: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟย
7: ์เอาเลยตักออกเลย
4: โอ้ระวังระวังระวังวาย
3: ร้อนมากเลยนะ
4: ใส่ได้เลยเนาะ
7: เอาเลย
3: เดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
7: ่
3: ะ
7: มา
4: เนี่ยไปหาสีฟ้า
3: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
7: ไม่ไหวหรือไม
3: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
7: สีไม
4: ่ดำดำ
3: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
5: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
4: คุณแม่คะซอยอีซีเม
5: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
4: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
3: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
4: น
3: ี่
4: หรอคะ
3: นี่ค่ะแก้วนี
4: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
5: เต็มเลยค่ะ
4: พอแล้วพอแล้ว
1: เต็มแล้วค่ะ
3: เบาขึ้นเยอะเลย
5: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
4: ค่ะ
3: เทใส่ในกระทะเหรอคะ
7: ครับต้องมีเกลือ
4: เอา
7: ห
4: ยิบป่ะ
3: นี่ค่ะ
5: ได้อันนี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
4: 1 2
3: กี่ก้อนแล้ว
4: 3
3: อ้าวช่วยกันนับ
1: 4
4: 5
1: ยาย
4: 5แล้ว
3: ของน้ำตาลเลยเหรอคะ
5: ค่ะค่ะ
4: แมนเอมี่
5: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
3: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
5: ให้หอมหวาน
3: หอมหวาน
4: ค่ะ
7: อร่อยพอละ
5: พอละอย่าพอละค่ะลูกพอละ
4: ไปเลยเทเลย
3: ควายระวังกระทะลงไปต่ำๆค
5: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
4: น้องเอมี่
5: เอางาคลุกตัวนี้เลย
4: ดำมานี่เลย
5: ลูกคลุกเลย
3: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
5: เทหมดเลย
7: ครึ่งก็ได้
3: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
4: ทำให้ผมดำ
3: ผมดำแล้วมีอะไร
4: ให้ผมดำคิ้วดำ
3: แล้วก็นี่ปากดำไม่ใช
4: ่รอเล่น
3: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
4: พอยังคะ
5: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
3: มันเหมือนไม่มี
5: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
7: ผสมเข้าไปเลย
3: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
5: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
3: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
5: ค่ะต้องรอก่อนรอน้ำตาลอ้อย
4: น้ำตาลได้หรือยังคะ
5: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
4: และอร่อยอร่อยอุ้งสายไปแกะถั่วแต
3: ่อันนี้ก็คือฝั่ง
5: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
4: เอมี่สลับ
5: ับข้างกันค่ะ
7: ถ้ามันแห้งเกิน
4: เสร็จแล้วค่ะเดือดเพราะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
5: เอาลงเลยนะคะ
4: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
5: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหาได้แล้ว
4: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
7: เล็กน้อย
4: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
7: อันนี้ไวกว่า
5: คราวนี้ปอกเกลียเลยปอกเกลียเลย
4: เอ็มมี่ปัดหน้าเค้กเลย
7: ไม่แล้วนะกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกันเนาะจุกนั่งกัน
4: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
5: ่
4: ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
7: ใช่ครับ
4: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
7: มีเวลางานบวชก็ทำได
4: ้งานมงคล
5: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
3: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
3: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
4: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
7: ครับไม่ให้มันเข้า
4: ไปแล้วเราสามารถรูปแป้งได้ด้วยไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะไม่ได
4: ้แล้วน้ำมันนะคะ
5: ไม่ได้
4: เดี๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
3: ค
4: ุ
3: ณล
4: ุ
3: งชำนาญมากรวดเร็วมากเลยค่ะค
4: ุ
3: ณล
4: ุ
3: ง
4: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วยอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
4: ตอนนี้ตอนนี้ให้มันเรียบเท่ากันเลยพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อ
5: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
3: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
5: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
4: ตัดกันนะคะ
5: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
4: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกนะคะ
5: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได
3: ้อันนี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
5: ขั้นตอนต่อไป
7: ก็ตัดได้
4: โ
3: อ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี
7: ่
3: โ
7: ถ
3: ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
7: ขนมซี่
3: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
4: ซี
3: ่โอ้โหซี
4: ่จะได้กินขนมแล้วเอมี่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ทำแตกขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
4: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญขนาด
3: นี้เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องเขา
4: ใช่ค่ะมันแตกคามือเลยอันชิ้นนี้ไม่เย็นๆหนูมัน
3: แตกค่ะ
4: นิดหน่อยนิดหน่อย
3: ไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของช
4: ิ้นเอาอีกชิ้นนึงไหมคะทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
5: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
4: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
5: ใช่ใช่
6: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เสร็จ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
3: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: น้องเผาอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
4: นี่อ่ะ
7: ช
4: ิ
7: มเร็วไม่เร็วตักกิน
4: ชิมเล็ก
3: ๆอ่ะ
4: เนาะ
3: ก็หอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
5: น้ำตาล
4: น้ำตาลอ้อย
3: มีประโยชน์ด้วย
5: ใช่ค่ะ
3: จริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องเพา
4: ใช่ค่ะ
3: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
4: งาม
3: ีทั้งงาม
4: งามถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
4: ่
3: อยมากหวาน
4: หวาน
3: หอมด้วยวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทองแล้วก็คุณลุงนรงค์มากมากเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or

0: www.facebook.com/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
2: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ชิมกันอีกไหมคะ
3: มัน
1: จะเป็น
3: อร่อยมาก
1: เป็นเส้นไหมคะ
3: มันเป็น

0: เรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสารถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัล นี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะYeah!

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรม

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ คุณเล็กคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
2: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ปลายแหลมครับ
2: สวยมากเลยค่ะ
3: กินน้ำชาได้ด้วย
2: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาเลยค
1: ่
2: ะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
2: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
2: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอร่อยดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
3: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
3: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
3: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
3: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมเหมือนยุค60อ่ะครับ
3: ครับ
1: ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟ

0: ของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักหลอมันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
1: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
2: ทุกคนมารวมกันได
1: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
0: อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
1: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30-20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30-20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
0: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act local เวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่า

0: ก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
1: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
0: ครับยินดีมากเลยครับ
1: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
1: ครับ
2: ตอนนี้
1: อยากเที่ยวแล้วค่ะคุณอา
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
1: ได้เลยค่ะ
0: ยังนิดหน่อยอีกนิดนึงครับนิดนึงครับน
1: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
1: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
1: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องถ้ำอ่ะเหนื่อยข้าวไหม
1: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
1: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
1: ใช่ห
2: ่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

ปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: พร้อมเลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

0: ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำเร็จทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
1: ฉันมาจากฮกเกี้ยนลงสำเภาผ่านมะละกา
0: เขาทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00
5: น.โอ้ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
6: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
7: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
6: จริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: เจ้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของ
1: มาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่นี่อีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอย่างนี้อยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: สุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เหรอแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือ
3: เก็บ
2: แต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหม1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาล

0: ก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
1: ไปนะคะ
2: ใช่ปุ๊บ
1: อย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
2: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีด
2: นี่เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะ
1: อย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
3: ่ได้
1: กินได้
3: ชิมได้นะ
1: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
2: จะ
1: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกงอกกระโนดเอาไว้หัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
2: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นน่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
2: ฑ์
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไป
1: ค่ะ
2: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
4: คาดแล้วคาด
1: เคยผ่าแล้วมั้งคะ
4: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง

0: อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่ซาลตานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะซาลตานมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือซาลตานที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมครีมขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจามมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้ซาลตานทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสับๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: ซาลตานสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือซาลตานเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากซาลตานของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีซาลตานเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากซาลตานนั่นก็คือซาลตานทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แต่อย่างซาลตานอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาทอด
0: ตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
0: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับซาลตาน
2: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแบบเนี้ย
0: ค่ะเราไม่ล้างจะเป็นไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดเลยวะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
2: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะ
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: ซาลตานที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับซาลตานออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าซาลตานนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมซาลตานกันนะคะนอกจากซาลตานที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะ
0: แม
2: ่เอาน้ำตาลใส่
0: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวซาลตานเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสีเหลืองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
0: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
0: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นซาลตานที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะ

0: ความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
1: เนื้อมันแน่นมันๆ
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: อ้าวพอ
0: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
1: ื่อ
0: ม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ให
0: ้มันมีรสชาติตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
0: หนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้มันแฉมตันเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโหนดอะมันจะหวานกลมกล่
0: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟเราลงไม่ไหมเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลไหมแม
1: ่ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
0: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไงเนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ล่ะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบพี่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ TV

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ

0: ที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
1: อาจารย์มิวรีส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มิวรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
2: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มเลยที่ได้เห็นนะคะ
3: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทำจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทำอยู่ตาหนูทำอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
4: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อดาโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีสีแดงๆนะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าฮุกู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำล่ะครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวซะหน่อยปะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ใน1ลูกมีเม็ดเกือบ100
0: ครับ
1: คุณจะได้100ต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวเนี่ยตัวพูดถึงถึง95ต้น
0: นั่งคัดกันตาแฉะเลยนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: ถ้าเอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งแต่ตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได
0: ้
1: สวยไหมครับ
0: สวยมากเลย
1: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัว

0: ที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าวต
1: ัวผู้
0: อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู
0: ้อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
0: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลยนำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ๊ยสวยจริง ๆแอบเห็นแบบมีแมลงมันบิน
1: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
0: เหร
1: อมีความหมายกับเราตัวของมันมันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
0: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
0: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
0: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
0: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวด แขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามา

0: างรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
2: ครับ
1: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
2: ครับ
1: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
2: ครับ
1: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
2: ครับ
1: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
2: ครับ
1: น้อยลงน้อยลงจนต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มา
3: ครับ
1: ส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบถึงได้ประมาณ
1: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไล่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณ
1: ขั้นได้แค่แซ
3: ่ได้แซ
1: ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได้
1: อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมอะไรเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดมั้ย
3: หมดหมดเปลือก
1: ลงไปเลยเขียนไปเลย
3: จะไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบๆๆๆรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
3: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหรับเลยครับลุงครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนนึงครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
3: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
4: เอาได้เลย
3: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
3: อ๋อนี่คือเชื้อรา
4: ลองดมหอมขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล้ว
3: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
4: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
3: ครับ
4: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจน

0: แกร็บทุก
1: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
2: เปลือกมัน
0: สองเปลือกอ้อย
2: เปลือกอ้อย
0: สามแกรบ
2: แกรบ
0: สี่ขี้เลื่อย
2: ขี้เลื่อย
0: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
2: อันนี้มีนี้แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
0: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
2: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
0: ได้ไหม
1: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริง
2: ๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
0: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
0: ก็แค่เอายามาโปะดินเอาฟางมาโฮมดินยาให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนเอาน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็ยาโฮมน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
1: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
3: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะแน่ใบไม้
1: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
3: หลาดกองเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
2: ้ตอนจังหวะแค่จ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายและปุ๋ยใบไม้เงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรฮะ
0: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาอยู่ถึงมลพิษมาก
2: ครับ
0: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทําให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมอะก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัว
2: ครับ
0: แค่นั้นเองในเนี่ยมี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
2: ่ครับ
0: ได้ขี้มาทําปุ๋ย2ได้ไข
2: ่ได้ไข่
0: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
1: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแม่น่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
2: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช้
1: ูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
2: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเรานี่ใช่ไหม
4: ใช่อ
2: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
0: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
2: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
0: น
2: ี้นะ
0: งานกว่าง
2: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
0: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
0: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
2: ี
0: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
2: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
0: แฉะ
2: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
0: เติมสีวัตถุ
2: ที่ทรายเติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
0: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
2: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
0: แก้มลิง
2: แก้มลิง
0: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
2: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
0: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่หยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้หรอกต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่น
1: เองก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในนี้เมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็นมาตรฐานมันแค่ใส่ต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมีสองขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้นสองขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบ้านออก

การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวัน

ไรทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: 不在那个怕，不在怕，不在不在你不在
1: 你怕没有的เป็นของล้ำข้าวของปูเลยนะ
2: แล้วยังไงต่อ
3: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำข้าวใหม่ยกดอกนางไปไก่ทั่วโลกเลย
0: หอมันแตะเลย
4: ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yoga from Thailand Lumpur is really beautiful and the guy is wearing sheet looking pretty pretty
2: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
3: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
2: ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
4: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มีสองมือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหนอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาอะไรก็คือตุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่ถ้าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลใหญ
2: ่ตาลใหญ
3: ่เขาเรียกตาลใหญ่
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลใหญ่นี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างใน

0: มันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
1: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
3: ันจะเน
2: ื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
3: ใช่
2: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
4: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
4: กินได้
5: ชิมได้นะ
2: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
1: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
3: จะ
2: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
3: อกโหนดเอาไว้ให้วัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
3: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ให้วัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะแม
3: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามังอะไรมันนั้นมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
2: ๆจ้ะ
3: ม
2: ัน
3: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ํามันก็จะแห้งๆกัน
3: ใช่
2: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
3: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
3: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
2: จ้ะ
3: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
1: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ด

0: เป็นปลายเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: ไปผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
2: แล้วคาดไหม
1: ฮะ
2: ไม่คาดดูดิเนี่ยเรียงเยอะแล้วยิ่งดีใช่ไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโหนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ
1: ้
3: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
3: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
3: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
3: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
3: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะถ้าเกิดเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็น
3: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
3: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
3: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะ
3: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
3: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วจะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วย อันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม
3: ่เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
3: จ้ะจ้ะเอาน้ำตาลทราย
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลโตนดเลยเนาะ
3: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลโตนดแบบนี้
3: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
3: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟรีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
3: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันโตนดเชื่อม
1: อ
3: ันนี้มันโตนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลโตนดอร่อยกว่า
3: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
3: สีแดง
1: สีแดง
3: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
3: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
3: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
3: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
3: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
3: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
3: เนื้อมันแน่นมันมันมัน
1: แล้วคือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลโตนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
3: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
3: า
1: ะ
3: ได้ได้ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันพออันนี้ก็คือ
3: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
3: า
1: ะ
3: อีกหน่อย
1: จ้ะ
3: อ้าวพ
1: อโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
3: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลโตนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
3: ื่อ
1: ม
3: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลโตนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
3: ถ้าเราต้มแล้วมันพันไอ้นี่แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
3: ิแล้วก็ใส่
1: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
3: ให
1: ้มันมีรสชาติโอเคตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลโตนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแบบพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นอ่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
3: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นอ่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละม
3: ุนอันนี้มันแฉมตันเมืองขนเพชรอะน้ำตาลโตนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
3: ไฟปานกลางไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
3: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: กินมากเลยเนี่ยหูยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
3: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
3: ใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแม
3: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
3: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงาน แล้วใครก็มีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
3: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมี
3: ใช่
1: โนดทอด
3: เขาโนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้า
3: เนี้ยเหลือเ

0: ครในเรื่องนี
1: ้โหนดทอดร้อนๆ
0: พร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนาแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมีเขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
3: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
4: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศน์ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียน

0: จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันเด็กจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยดาวโอ้โหเจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าผู้กู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของ

ลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฝักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงณจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยปะล่า
2: อนอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: ๆแต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
0: ครับ
1: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวพูดถึง95ต้น
0: นั่งคัดก็ตาแฉะเลยลุงนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงนะบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: เอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได
0: ้
1: สวยไหมครับ
0: สวยนะสวยมากเลย
1: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเม
1: ื่อ
0: ก
1: ี้
0: นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมีย
1: อยู่
0: ข
1: ้
0: างบน
1: เมล
0: ็
1: ดฟ
0: ัก
1: ข้าวตัวผู้
0: อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1 2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะ
1: คือ
0: โดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ออ
0: กไม่ได้
1: เหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู
0: ้อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด

0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
1: แล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
2: วัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
0: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อน
1: ใหญ่อยู่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
3: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
1: เฮ้ยเป๊ะมากอ่ะ
0: นี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
3: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับสวยจริง
0: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงอะไรบิน
2: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
0: เน
2: า
0: ะ
2: มีความหมายกับเราตัวของมันอยู่ตัวเดียวที่ไล
0: ่
2: คือแมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
0: เนาะ
2: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
0: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
2: ชื่นชมมากครับ
3: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงณเขามีวิธีจัดการลุงณแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
2: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
0: คร
2: ับเราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
0: ครับ
2: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
0: ครับ
2: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
0: ครับ
2: การผสมพันธุ์มันก็น้อยลง
0: ครับ
2: น้อยลงจนต้องหายไปหมด
0: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
2: แต่ธุรกิจต่างๆของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
0: ครับ
2: แล้วขายอยู่กับที่ ุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปสนีให
0: ้ครับ
2: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
0: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบอยู่ได้ประมาณ
2: ถ้ารวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
0: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
2: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
0: ได้ประมาณ
2: ขั้นได้แค่แซ
0: ่ในแซ
2: ่แซ่ของเซียน
0: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
2: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
0: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
2: ให้เต็มๆทุกอย่าง
0: ความรู้ที่แบบอยากได
2: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมเลยเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
0: หมดหมด
2: เขียนลงไปเลยเขียนไปเลย
0: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
2: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
0: ครับ
2: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
3: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
0: รับเลยครับลุงครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
3: เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่หลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี
0: ่
4: ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
0: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
4: เอาได้เลย
0: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
0: อ๋อนี่คือเชื้อรา
4: ลองดมหอมขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
0: ้
4: ว
0: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
4: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
0: ครับ
4: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแปรสุกอ่ะ
3: ลุงสมศักดิ์ทําอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทําพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสําคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ครับ
4: ที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
0: เปลือกมัน
4: 2เปลือกอ้อย
0: เปลือกอ้อย
4: 3แกลบ
0: แกลบ
4: 4ขี้เลื่อย
0: ขี้เลื่อย
4: เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
0: อันนี้มีนี
4: ้
0: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
4: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
0: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
4: ได้หมด
3: ุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
4: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
4: ก็แค่เอาหญ้ามาโปะดินเอาฟางมาโฮมดินอยากให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็หญ้าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
3: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
5: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
3: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
5: ลาดกองเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
1: ้ตอนจังหวะแกจ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไม่ขายและปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรฮะ
4: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
1: ครับ
4: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
1: ่
4: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข
1: ่ได้ไข
4: ่3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
3: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
1: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช
3: ้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ย

0: ปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
2: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงดงอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: งานกว่าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
2: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
2: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
0: ี
2: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
0: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
2: แฉะ
0: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
2: เติมมีสีวัตถุ
0: ที่ทรายเติมมีสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
2: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นแหละน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
0: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
2: แก้มลิง
0: แก้มลิง
2: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
0: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
2: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามแล้วนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่น
1: แ
2: หละ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เค้าเรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
2: ครับ
1: ต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทำให้ได้แบบว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคน

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ๆอ๋อมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็จะเพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มตัดทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆ มีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนื้อเลยนี่เนื้อแกะนี
0: ่แม้ขนุนจะก้าวไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ตรงน
2: ู้
4: นผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะหลาที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไรคะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว47
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวย

0: อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้น
1: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
2: พอมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
1: กากน้ำตาล10ลิตร
2: เนี่ยเสร็จแล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
0: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพูทั้งตะพูทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยจาก10 ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังแล้วอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Theory สมุนไพร9เส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้

0: ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไงฮะ
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนนี่รักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษาสองอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอางั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเงี้ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งนี้ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมฮะ
1: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนาน
0: วดทุยหนา
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานม
1: ัน
0: จะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
0: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนี้อยากรู้ว่าทุยหนานเนี่ยจะรักษาเรื่องกระดูกไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็

0: ือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
0: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไข่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมุติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมุติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดหลังเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะหมอฮะ
0: อ
1: ันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมฮะระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
0: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะ
1: ถ้
0: าอย่างถามเนี่ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยม
1: ัน
0: จะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต
0: ้
1: องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: คือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหมอ
1: ขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: วันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมา

0: ใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
1: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
0: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ยชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไปวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะ

0: คนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สับปะรดเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสับปะรดแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมนี้เป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้2บุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคน

0: บ้านหลัก10ปีครับ10ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนที่เอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านข้างเคียงว่าเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
1: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์คือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพ้ก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild Westเราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขาซูเปอร์สตีชันและได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question to why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had minersand town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying. Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there wasBillions of dollars in gold coming out of here. And for every one good person, there were three and four bad people. So you always had to watch your back. You always, yeah. It's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here. You had to worry about the Apaches, the Navajo, mm-hmm. outlaws. I mean, the heat, the sun. This was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here almost no crime no robberies no nothing out here people are very kind very helpful out here the people make it a good placeIt could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much you owe this? $450? $450? Yeah, here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Hey, กินไหม ลูกอมแมงป่อง ของจริงด้วย

0: วลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so almost everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

จะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เหมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลด์ฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบโหมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนื้อมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านอาหารไงอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทนึงแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there's all kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: Can you get this one?
2: Spoon.
1: Yes.
2: Okay.
1: อร่อยคงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
4: Yes.
3: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ

0: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk the town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon, they call the Black Mariah. It's what they would put your body in and they take you to the cemetery. It's inside there. People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
1: Yeah.
0: In the daytime, it's a lot of fun.
2: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองทูมสโตนคือโอเคคอรัลซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอาจมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าๆคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็ได้จะโอเค
2: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่า Chuckwagon
3: This is a Chuckwagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives and the cowboys were usually busy from before daylight until darkAnd they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่มาจะขนของชักมีจะมีชักบ็อกเอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ2-3ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have three meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. It didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทหาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Try to like pull it off.
0: This.
3: Yep.
0: Oh. Oh.
3: Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: Yang ไม่สุกนะฮะ
3: And see how there is getting golden.
0: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
1: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
2: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes.

0: ากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการ

0: งานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสาย

0: ซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่

0: พวกนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
1: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดบ้านนี่100ตารางวา
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
1: ครับ
0: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งชมพู่แตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็หลีกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับพ
0: ี่อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะ
0: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับพืชผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะน้าต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เดนซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็สำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์ม ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามา

0: ทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
1: โอ้โห
4: ก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000คนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
5: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
5: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
4: น้ำตัดเลยปกติผมจะเน็ต2ครั้ง

0: อันนี้ซ้ายตกขวา
1: ครับผม
0: เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียกกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
0: ชุดนี้ชุดประจำตัว
2: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
2: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
2: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
2: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
3: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
3: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
4: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: เราไปช่วยครับ
1: โอเค3 4
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ครับ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ถือ
4: นี่ท
1: ัน ไม่
4: ต้องจริง
1: อันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวฟรีนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมาก
7: เลยก็มี130 40 100
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
6: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
6: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
5: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ่ยร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
8: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟม โฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
7: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
7: 45ชิ้นค่ะ
0: นี
7: ่
0: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
2: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
2: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: ครับ
7: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็น100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
2: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
0: ครับ
2: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอเบาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ
4: ไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
3: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
3: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
3: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
4: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
3: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาหน้าชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารัก

0: สุดเลยนะฮะคือชุนมาจากรัฐชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: คัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
1: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
2: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: ใช่ครับ
2: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจงบอกไม่ยอม
1: ใช่
2: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรเง
0: ี้
2: ยก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
2: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดชะโหด
2: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
2: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
2: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
2: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
2: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
2: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
2: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
2: ใช่ครับ
1: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเ
1: นี่ยเป็นคิวซี
2: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
2: ใช่
0: ไ
2: หมซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
2: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
2: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
2: ใช
0: ่คัดลายมันเข้ากัน
2: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
0: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
1: เขามาเจอมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
2: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
2: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
2: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะกลับงานสีกลับสีทั้งวันเลย
1: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
2: ใช่ครับ
0: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
2: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
2: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
2: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
2: ถือ
0: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
2: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
2: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
2: ครับ
0: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
1: ใครก็ได้ใคร
0: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโ
2: อ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
2: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่คร
0: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ

0: Sim.
1: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
2: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
1: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้งานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
3: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
1: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
4: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับอันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับ
2: ซ
1: ึ่ง
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่าง

0: ที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
1: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
3: ได้ครับ
1: นําต่อเลยครับ
0: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
4: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ันนี้ก็ขอบคุณเจดแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: พาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบยุบันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number One นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยา

0: กับขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยแหละครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได้
2: ช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าเฮ้ยอีดีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าโอ้ยอีดีเจ้านายจ้าแต่ว่าจินนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จินนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้เฮ็ดพรหรือนายอยากจะได้สาวๆขาวๆอบอุ่นนายฉันนะจ๊ะนี่ฉันจะจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้อะไรจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จินนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จินนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ใช่ได้ทุกอย่างอะจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีดีนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่

0: ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
1: คือปีโป้ยเซียน
0: แล้วอยากใช่อ
1: ยากขออะไรก็ขอได
0: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
1: เฮ้ย
0: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใครอ
1: ันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะได้จ๋า
0: ให้พรได้
1: เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
0: ทุกอย่าง
1: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: บอกได้หมด
1: อุ้ยนายจ๋า
0: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
1: จริงเหรอให
0: ้วิชา
1: ว้ายจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
0: ได้ได
1: ้ไปไปไปจ๊ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วจ้ะ
1: ใช่
0: โอ้แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรแล้วจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม
0: ้ว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปวยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปวยเซียนเป็นไม้โบราณของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816
0: อ่
1: ะถูก
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่มั้ยได้จ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะในโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทําจํานวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็มี
0: 64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีมั้ยประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีมั้ยมีมั้ยจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ต้องออกเป็น
0: คู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่มั้ยจ๊ะนายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่นายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเลครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่กี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติด

0: จ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายโปรตีนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นหมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
0: ดุ๊กดันได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่นะนายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก6
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
1: มาทำโปรตีนดีกว่า
0: ทำโปรตีนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจีนี่ไปดูหน่อยนิดจ้ะว่าเจ้าโปรตีนเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่จ้ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆ เหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีจานายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ย ฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป้ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป้ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่
1: อย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันอะไรจ๊ะ
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงแดงที่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชื่อหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 2ถึง300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช
1: ่และอย่างในประเทศล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
2: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โป๊ยเซียน
1: โป๊ยเซียน
2: โป๊ยเซียนชนิดน
1: ึงต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโป๊ยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้อ่ะ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
1: นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ป ลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ้ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
3: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
3: ้
2: เราก็ต้องปลูกขุยแต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
3: แบร์รูทคืออะไร
2: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
3: ไม่เอาแต่ต้น
2: เอาแต
3: ่
2: ต้นใช่
3: ไม่เอาดินเอาขุยแล้วไปเลย
2: ไม่เอา
3: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
2: ถูกต้อง
3: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
2: ตัดชำ
3: นี่อ่ะ
2: ตัดชำ
3: ใช้วิธีการตัด
2: แล้วก็
3: ปักชำ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
2: ใช่
3: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
2: ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
3: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกต้องครับ
3: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
2: ใช่ครับ
3: รูเล็กๆอย่างงี้
2: ใช่
3: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
2: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ปุ๋ยให้มันโตช้า
3: โหนายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
2: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
3: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
5: แบบนี้เลย
2: ครับ
5: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
2: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
5: แล้วเขาจะแตกยอดออก
2: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลย
5: อ๋อ
2: ครับ
5: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
5: เอาเป็นสูตร16
2: ใช่ครับ
5: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16
2: ครับ
5: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเข้าเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ

0: ฉีดทางใบ
1: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
0: เขาก็จะกินทางใบด้วย
1: ใช่ครับใบก็จะสวย
0: แล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรอย่างเงี้ย
1: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
0: แล้วจ๊ะ
1: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
0: สะพรั่งที่สุด
1: ครับเต็มรูป
0: ที่สุด
1: เต็มรูปแบบ
0: หน้าหนาวครับ
1: หน้าหนาวครับ
0: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
0: ร้อนงามเลย
1: คือโปยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
0: ทำไมได้ไงจ
1: ๊
0: ะ
1: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
0: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
0: สุดยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โปยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
1: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนกันนายจ
1: ๋าโปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบายเลย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนแล้วนะออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเพียงไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินดี้ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: เราอยากขัด
0: ฮะ
1: อยากขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
3: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับ
1: โอ้ยคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
2: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๊ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
3: ไม่ยากเลย
2: เออ
3: ถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
2: ละนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
3: ได
2: ้ปลูกโป๊ยเซียนเราปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
3: แปลงนี้10 ไร่
2: 10 ไร่
3: ครับ
2: แสดงว่ามีแปลงอื่นอี

0: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
0: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
0: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่โอ้ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนาย
0: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นาจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
0: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี้เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
0: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
0: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้าตอนนี
0: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคุณเยอะอีก
0: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือนฝีมือเรียนเพิ่มใช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
0: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้านายจ๋า
0: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
0: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
0: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติของเรา
0: ต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋าเพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
0: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
0: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก็แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จักเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
0: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
0: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
1: จ้านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ใกล้ทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ครับน้ำทะเล
1: รอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมะแรงล่ะจ๊ะนายจ๋าม
0: ะแรง
1: มีมั้ยศัตรูของโปรเซียจ๊ะนายจ๋าม
0: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามะแรงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีมะแรงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องมาแรงเนี่ยที่มันทำร้ายโปรเซียนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นมาแรงอะไรจ้าในก
0: าจะเป็นพวก
1: เพลียถ้าเพลียนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพลียนะอันนั้นเพลียนะ
1: อันนั้นเพลีย
0: นั้นเพลียครับ

0: ถ้าเพลี้ย
1: เพลี้ย
0: มันมาแน
1: ่มันมาครับ
0: เพลี้ยมันจะมากับอะไรจ๊ะ
1: มากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
0: มีเพลี้ยแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนาย
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
1: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรตีนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือกัดตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางขาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
0: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าและบางต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
1: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
0: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ใช่คุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
0: ้ไม้ไปทางตู
1: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
0: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิด
0: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
1: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
0: แล้วไว้นานแค่ไหน
1: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
0: เหรอเจ้านาย
1: ครับ
0: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
1: เป็นเดือนเลยครับ
0: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านาย
1: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
0: ลดน้ำของเราได
1: ้ได
0: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
1: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่สมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
0: จ้า
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ก็เฝ้าประคบประคมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีไพพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับ

0: ก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
0: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
0: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ๊ะ
0: ครับ20%
1: อย่างเช่น
0: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
0: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
0: ครับโปรตุเสเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
0: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโปรตุเสหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยจ้า
0: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
0: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นไงจ้าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
0: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
0: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
0: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
0: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
0: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
0: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
0: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
0: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
0: ค่อยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
0: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
0: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงอ่ะจ๊ะนายจ๋าก่อนจะส่งออก
0: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรตุเส
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับแล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ้านายจ๋า
0: เพื่อหนึ่งโปรตุเสมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรตุเสนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้านายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงเมื่อคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยที่เดียว
1: นะ
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรตุเสถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่าย

0: ต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไม่ได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
2: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
2: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
2: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเพื่อเซียนได
1: ้
2: ครับ
1: ครับแสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าที่ขายค่าขายมานาน
2: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
2: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
2: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
2: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
2: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
2: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: ครับออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
2: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
2: ที่ร้านเราจะลงไปเซียนอยู่ใครต้องการไปเซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเอ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
2: ความซื่อสัตย์อย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
2: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
2: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
2: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
2: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
2: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
2: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
2: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
2: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
2: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
2: ก็คือว่า
1: ทำไมอ่ะนายบอกให้50 50
2: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
2: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทำให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทำมาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
2: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพนึงถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
2: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
2: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ้
2: สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
2: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปรเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
2: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขา

0: จะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโพแทสเซียมเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็ร้อยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะ โอ้โห ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโพยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายง่ายนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
0: ให้เรียกโป้ยเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ๊ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: นายนั่นจะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สดีสกอจานจาทานที่1เดินเข้าผ่านได้มาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดสกอจานจาทานที่1เดินเข้าผ่านได้มาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: เอานะ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาขึ้นเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพ่อพันกันแล้วพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: หนูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปเร็ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำ

0: ไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเบอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียดนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
4: ่บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีวิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
1: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
2: ้
1: และก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
2: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
1: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
2: เราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่อง ไหนคะอาจารย์
1: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
2: ยอด
1: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้า
3: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเนี่ยเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
4: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมี
2: ค่ะ
1: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
2: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
2: เขาก็จะมีแผนการเก็บ
1: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
0: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
4: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดที่เหลืออ
2: ันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
3: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อนปล
2: ู
7: กกินก้อนที่นี่คนตั้งที่นี่เขาเรียกว่าได้ขายเจ้าก
2: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
6: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
8: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเนี่ยครึ่งกิโลนะจ๊ะ
2: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วที่สำคัญคือชาวบ้าน

0: ่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
1: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
0: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงก็ใบหมี่อันชัน
2: ที่มีฟอง
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
1: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
1: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
0: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
1: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
0: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
1: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
0: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อัญชัน
1: ใช่ค่ะ
0: กันที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
1: ค่ะ
0: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
1: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวนึงของเราค่ะ
0: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
1: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้300กรัม
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
0: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
1: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300ml
0: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
3: เมื่อกี้ถีบมาปุ๊บ
0: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: อันนี้คือใบเชียงดาของเราอัญชัน
0: อัญชัน
5: ใบเตย
0: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะ
5: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
5: อันดับแรกเราก็เอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเชิญเลยค่ะเชิญชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
5: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
5: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
5: ค
0: ่
5: ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
5: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดๆๆเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู
1: ้จ้า
0: ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยที่กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็น

0: ดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย
1: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
2: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
3: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
4: อันนี้เป็นผักกับลาบ
0: ผักอะไรนะคะ
4: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
0: ค่ะว้าวสีสวยมากๆมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
3: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
0: มี
3: จัดเต
1: ็
3: ม
1: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
0: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
5: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
6: นี่เลยนะคะ
7: ไข่เจ
6: ียวที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
7: เอามาปั่น
6: เอามาปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
0: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
6: อร่อยมาก
0: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอ่ะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
3: ทำเร็ว
0: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
8: 40องศาค่ะ
0: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
3: อัญชัน
0: อุ้ยเก่งอัญชันนำไปทำอะไรได้
3: ไปทำอาหาร
1: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
0: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
9: เมื่อวานได้กิโลครับ3ขีด
0: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทําธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่มั้ยเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ 40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตา
0: ตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จ จริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีก

0: การทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
1: จ้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
2: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
3: 40องศาค่ะ
1: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ1:3
4: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
1: า
4: ะ
1: สีเขียวสวย
2: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
1: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
1: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคอ่ะ
0: ก็แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
5: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
6: ่ค่ะ
5: น่าจะเป็นภัย
7: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
8: ความแข็งแรงของกลุ่มที่วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: จ๊ะนะ
3: หอมมาก
4: กระจายตัวมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็น

0: ถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
1: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
2: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
3: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี

มีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนความเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

จากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเข้าวอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่หนึ่งให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อยสองมือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้งสองข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่หนึ่งให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึก

ได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องสักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้เกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระฤทธิ์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์2รอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่า

มือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูนสโลเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือ Moon Salutation อีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องผลักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวหมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของ Moon Salutation ครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้า

หายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Salutation และ Sun Salutation ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้ศาสตร์นี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอกและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนโพสและเขาโพสทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบนเรื

0: ติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้

0: การสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราพวกเรา
4: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้า
3: ตะกอนบ้าน

0: านสันตังโหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันตังโหลงจะมีอาชีพทําเกษตรกรรมก็คือเหยไฮเหยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันตังโหลงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการลาดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทําให้บ้านสันตังโหลงเป็นตีฮู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันตังโหลงก็คือการทําการเกี่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเราก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่น

0: ก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้อง

0: กันเพรียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำ
1: ตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือ
0: ส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50ซมและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้ง
1: ทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอก
0: โดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเป็นตอนแรกตอนที่1นะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสว่างและผลของความสว่างที่มีต่อตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนะคะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้ก็คือทักษะการวัดค่ะโดยนักเรียนจะต้องวัดความสว่างของสถานที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้นะคะเราลองสังเกตนะคะภาพของหญิงสาว2คนนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูก่อนสังเกตว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรยากาศหรือลักษณะท่าทางอาการของทั้ง2คนดูนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะจะต้องช่วยกันนะคะสังเกตให้ได้มากที่สุดนะคะระหว่างภาพที่ครูให้ดู2ภาพนี้นะคะเพื่อที่จะตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ผู้หญิงทั้ง2คนใช้อ่านหนังสือมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ทั้งสองคนใช้อ่านหนังสือเนี่ยมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่านึกไม่ออกลองดูอีกหนึ่งรอบนี่นะคะนักเรียนสองคนนี้นะคะพื้นที่ที่เขาใช้อ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะคะมันมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่โอเคนะคะคิดว่าเหมาะสมไหมคะนักเรียนไม่เหมาะสมทั้งสองคนเลยไหมแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองให้ตัวแทนห้องต้นทางได้ตอบสัก1คนก็ได้มาฟังคำตอบจากเพื่อนต้นทางกันดีกว่าว่าหลังจากที่เขาสังเกตแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วความสว่างเนี่ยเหมาะสมทั้งคู่หรือไม่นะคะหรือถ้าไม่ใช่ทั้งคู่แล้วเป็นยังไงใครดีใครจะยกมือดีคะอ้าวยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอกี้หนูคิดว่าผู้หญิง2คนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเขาอ่านหนังสือด้วยความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรมาฟังกันค่ะ
3: สำหรับผมนะครับมีทั้งเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมครับสำหรับภาพแรกนะครับที่เป็น

0: ภาพผู้หญิงใส่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับแสงที่เขาใช้นะครับค่อนข้างที่จะสว่างครับทำให้มองตัวหนังสือในหนังสือเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับส่วนภาพที่สองที่จะเป็นหญิงสาวที่อ่านในที่มืดนะครับมีแสงเพียงแค่เล็กน้อยมันจะทำให้มองตัวอักษรยากครับต้องใช้สมาธิในการอ่านหรือว่าเราต้องเพ่งสายตาครับอาจจะทำให้เราปวดตาหรือว่ามีผลเสียต่อร่างกายอย่างอื่นได้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้คำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหนะคะตอบดีมากเลยนะคะเพื่อนก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนแล้วจากที่เพื่อนบอกเนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงที่เหมาะสมแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาอ่านหนังสือในที่มืดใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากจะตรวจสอบว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะตรวจสอบแล้วจะตรวจสอบเนี่ยได้อย่างไรนักเรียนภาพที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยนะคะอันนึงที่เรามองว่ามืดอีกอันนึงมองว่าพอดีแล้วมันอาจจะสว่างเกินไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราจะทราบได้อย่างไรแล้วตรวจสอบได้อย่างไรมันต้องมีวิธีการถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีความสว่างที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรนะคะเบื้องต้นเพื่อนเราก็ได้ตอบมาแล้วบ้างนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลมากกว่านั้นล่ะแล้วระยะยาวล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ครูได้ให้ไว้ก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากการอ่านหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเล่นกีฬาก็จะต้องใช้แสงสว่างใช่ไหมคะในการที่เราจะต้องมองหรือทำกิจกรรมใช่ไหมคะครูถามว่ามันจะต้องมีความสว่างที่เท่ากันหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานักเรียนคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมคะแล้วถ้าไม่เท่าอันไหนต้องใช้มากใช้น้อยอย่างไรพอจะตอบให้ครูได้ฟังแนวคิดของเราได้ไหมคะอยากฟังแนวคิดของเลขที่5ค่ะเลขที่5คือใครคะอยู่ที่กลุ่มที่2นะคะเก่งลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าในความคิดของเก่งถ้าเราทำกิจกรรมอื่นๆน่ะเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานะเก่งเนี่ยคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมแล้วยังไง
2: ครับส่วนตัวผมคิดว่าใช้ความสว่างไม่เท่ากันครับอย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างนี้ครับอาจจะต้องใช้แสงสว่างเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนครับแล้วก็อ่านหนังสือก็ใช้แสงสว่างอีกแบบนึงแบบที่ว่ามันเห็นหนังสือชัดแต่ครับแต่ว่าไม่ได้จ้าแล้วก็ไม่ได้มืดเกินไปอย่างนี้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะดีมากนะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะให้เราเห็นนะคะว่าความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเพื่อนคิดว่ามันใช้ความสว่างที่แตกต่างกันออกไปเนาะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นๆนะคะดีมากนะคะเอาละในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำชื่อว่าความสว่างนะคะโดยใบกิจกรรมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆแล้วเราจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับดวงตาถ้าเรามองวัตถุเนี่ยที่มันมีความสว่างไม่สมค่ะเอาล่ะซึ่งสำหรับในใบกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะจะพบว่ามันมีกิจกรรมอยู่2ตอนด้วยกันนะคะในชั่วโมงนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่1ก่อนคือสืบค้นข้อมูลแล้วจากนั้นพอเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราจะไปสำรวจความสว่างของสถานที่ต่างๆและกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆภายในโรงเรียนของเราจากนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ถึงนะคะความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆและก็นำเสนอค่าความสว่างที่ได้จากการสำรวจนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราจะต้องดำเนินกิจกรรมนะคะเป็นกลุ่มโดยจะต้องแบ่งงานกันนะคะในการ สำรวจนะคะสืบค้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่า

มันมีค่าความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนนะคะเกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเราจะศึกษาได้จากตัวใบความรู้ที่1 นะคะเรื่องความสว่างนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะเนื้อหาของมันก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการวัดค่าความสว่างรวมถึงความสว่างที่เหมาะสมนะคะในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนแล้วก็สถานที่อื่นๆด้วยนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสว่างแล้วเอาละค่ะลงมืออ่านตัวใบความรู้เรื่องความสว่างได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความสว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาทำอะไรต่อนะคะนักเรียนเราจะต้องเอามานะคะใช้ในการทำกิจกรรมนะคะเรื่องความสว่างโดยจะต้องไปสำรวจนะคะพื้นที่ในโรงเรียนเราเนี่ย8แห่งด้วยกันแล้วก็วัดค่าความสว่างที่ได้แล้วเปรียบเทียบกับค่าความสว่างที่เหมาะสมจากนั้นเราก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะจากนั้นเราก็ต้องระบุรายละเอียดด้วยว่าในสถานที่นั้นๆเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรงยิมอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ต้องระบุด้วยว่าเราจะต้องใช้ในการเล่นกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยไปวัดว่าความสว่างของโรงยิมโรงเรียนเราเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ประมาณนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นเมื่อกี้ที่ครูได้ให้ศึกษาตัวใบความรู้นะคะเราลองมาตอบคำถามครูหน่อยดีกว่านะคะคำถามแรกถามว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยคืออะไรดูในใบความรู้ของเรานะคะใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้นะคะค่าความสว่างของพื้นผิวขออภัยค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ให้เวลาหาข้อมูลอีก1นาทีค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรคะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรลองดูค่ะ

0: ได้คำตอบแล้วนะคะจะให้สุ่มเลขที่ไหมคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนสุ่มเลขที่เอาเป็นเลขที่22ค่ะใครดีคะอ๋อเลขที่22เหมือนจะอยู่ที่กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยมันคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะนะคะค่าความสว่างบนพื้นผิวนะคะก็คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นครูเพิ่มเติมให้ว่าต้องเป็นต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ด้วยนะคะต้องให้เวลาด้วยแล้วก็พื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปถามว่าเราใช้เครื่องมือใดวัดความสว่างและค่าความสว่างที่วัดได้อยู่ในหน่วยใดก่อนที่จะไปทำกิจกรรมรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วค่าความสว่างที่ได้เนี่ยมันอยู่ในหน่วยใดอันนี้นะคะหลังจากที่อ่านตัวใบความรู้แล้วก็จะต้องตอบได้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นเลยค่ะในการเอาไปใช้ในการสำรวจความสว่างของพื้นที่ในโรงเรียนของเราตัวแทนห้องต้นทางที่จะต้องตอบคำถามของครูก็คือเลขที่2ค่ะเลขที่2คือใครคะอ๋อกลุ่มที่5นะคะน้องม่อนนะคะมาฟังคำตอบกันนะคะว่าหลังจากที่อ่านใบความรู้แล้วรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างคืออะไรมีหน่วยใด
2: เครื่องมือลัสมิเตอร์ครับ
0: แล้วลัสมิเตอร์เนี่ยมีหน่วยใดใช
2: ้ลัสครับ
0: หน่วยลัสใช่ไหมคะในการวัดค่าความสว่างถูกต้องเอ้าปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าลักซ์มิเตอร์ค่ะซึ่งก็จะวัดความสว่างออกมาในหน่วยลักซ์นั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะต่อไปการวัดความสว่างของแสงเนี่ยโดยใช้ลักซ์มิเตอร์เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรคะนักเรียนนะคะการวัดความสว่างของแสงสามารถทำได้อย่างไรคะตัวแทนห้องต้นทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วหรือยังรู้แล้วว่าอุปกรณ์คืออะไรแล้วการนำไปใช้ล่ะสามารถอธิบายให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันได้ไหมสำหรับคำถามข้อนี้นะคะสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะเอาเป็นเลขที่30ค่ะใครคะเลขที่30ใครเอ่ยใครคะไม่มาโรงเรียนหรอคะอ๋อมานะคะก็คือวีนานั่นเองนะคะเราจะวัดความสว่างของแสงได้อย่างไรคะ
3: เอาตัวเครื่องลักซ์มิเตอร์ค่ะไปวัดตรงบริเวณที่มีแสงค่ะที่เราจะวัด
0: โอเคค่ะ
3: ให้แสงสะท้อนมาที่ตัวเครื่องค่ะ
0: โอเคครับปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะการวัดความสว่างของแสงอะค่ะนักเรียนเราก็นำลักซ์มิเตอร์นะคะไปวางให้อยู่ในแนวราบนะคะบนพื้นที่ที่เราต้องการจะวัดความสว่างแล้วจากนั้นก็เปิดการทำงานของเซ็นเซอร์รับแสงอ่านค่าที่วัดได้โดยใช้หน่วยลักซ์นั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญตอนที่เราวัดนะคะอย่าให้เงาของเราเนี่ยไปบังตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะคะนักเรียนเพราะไม่งั้นผลที่เราได้มาก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถูกต้องไหมคะอันนี้นะคะก็คือการวัดความสว่างของพื้นที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์นะคะคำถามข้อถัดไปค่ะจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เนี่ยความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามีค่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคะได้ไหมคะคำตอบข้อนี้มีตัวแทนจากห้องต้นทางคนไหนจะยกมือเป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามข้อนี้ไหมคะหรืออยากได้การโอ้ยยกมือแล้วไม่ต้องสุ่มเลยจากหัวหน้าห้องนะคะเอาปรบมือดังๆให้หัวหน้าของเราหน่อย
4: ช่ครับในแต่ละสถานที่นะครับในแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยจะไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับความสว่างก็อยู่ที่ความเหมาะสมของเราว่าเราต้องการแบบไหนหรือว่าอาจจะเราจะกำหนดแสงอย่างเช่นการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับเราก็สามารถ
0: แสดงว่าค่าความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆน่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะ
4: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนของเรานะคะนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะมันมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะความสว่างที่จะต้องใช้ก็แตกต่างกันเหมือนกันเช่นห้องครัวห้องอาหารนะคะนักเรียนมันจะมีความสว่างอยู่ในช่วง150ถึง300ลักซ์นะคะส่วนในห้องเรียนสังเกตว่าก็จะใช้ความสว่างมากกว่านะคะอยู่ที่300ถึง750ลักซ์ส่วนห้องสมุดห้องปฏิบัติการอันนี้จะใช้ต้องการความสว่างเยอะเลยค่ะอยู่ที่750ถึง 1,000 ลักซ์นะคะส่วนทางเดินภายในอาคารนะคะนักเรียนก็อยู่ที่75ถึง200ลักซ์ค่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำมันคืออะไรอย่างห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยเราต้องการเห็นรายละเอียดเยอะเราก็ต้องใช้ความสว่างมากนั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่าหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรถ้าเกิดว่าความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรคะเลขที่20 20ค่ะโอ้ยกแล้วจากกลุ่มที่4อ่ะเชิญค่ะหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะเอาจากประสบการณ์เดิมก็ได้หรือว่าจะเอาจากตัวใบความรู้ที่เราศึกษาเกี่ยวกับความสว่างก็ได้ค่ะ
5: ปวดตาและปวดศีรษะ
0: ปวดตาและปวดศีรษะอ่ะปรบมือดังๆให้จิ๊กซอหน่อยค่ะนี่นะคะหากความสว่างน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นอักษรไม่ชัดใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะต้องพยายามเพ่งทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยทำงานหนักในการบังคับให้ม่านตาเบิกเปิดกว้างเพื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรามองนะคะโดยการให้แสงจากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าตาได้มากขึ้นทำให้เราต้องเพ่งตาค่ะเราก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะแล้วกลับกันหากความสว่างที่มากเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการที่แสงสว่างเนี่ยน้อยเกินไปถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องเพ่งเพื่อเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วกลับกันถ้าความสว่างมากเกินไปล่ะจะส่งผลต่อดวงตายังไงอุ๊ยยกมือแล้วตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
6: ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้ครับ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ออตันหน่อยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าความสว่างที่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ทำงานเกิดความไม่สบายดวงตานะคะตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้ครูมีคำถามก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนของเรามีความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือไม่บางคนคิดว่าเหมาะสมบางคนอาจจะคิดว่าบางที่อาจจะยังไม่เหมาะสมแล้วต้องอธิบายได้ว่าแล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ลงมือสำรวจค่ะความสว่างของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้รับตัวลักซ์มิเตอร์ไปกลุ่มละ1เครื่องนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนแต่ก่อนที่จะไปสำรวจกันนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองระดมความคิดกันในกลุ่มว่าสถานที่ที่เราจะไปสำรวจเนี่ยหรือสนใจสำรวจในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้ทราบขอบเขตของการศึกษาในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ระดมความคิดในกลุ่มนะคะเพื่อวางแผนสำรวจสถานที่ก่อนนะคะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะห้องต้นทางนะคะก็ได้ระดมความคิดนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วว่าเขาเนี่ยจะไปสำรวจที่ไหนในโรงเรียนบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปสำรวจกันนั้นนะคะขออนุญาตให้ดูภาพตัวลักซ์มิเตอร์นี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนแล้วตัวเซ็นเซอร์รับแสงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ่มสีแดงนะคะปุ่ม power ปุ๊บพอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันได้รับแสงนะคะก็จะปรากฏตัวเลขบนนี้นะคะนี่นะคะหน่วยก็จะเป็นลักซ์อย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทราบความสว่างในพื้นที่นั้นๆได้ค่ะอันนี้นะคะเอาละค่ะแล้วตัวแทนห้องต้นทางนะคะเอาสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันมาดูกันว่าเขาจะไปสำรวจที่ไหนกันนะคะยกมือหน่อยตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะนำเสนออ่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งมาฟังพื้นที่ที่เพื่อนจะไปสำรวจกันค่ะ
1: ของผมจะมีห้องเรียนครับแล้วก็ทางเดินตึก DLTV ครับแล้วก็ห้องน้ำโรงอาหารครับมีสนามบาสลานโดมห้องสมุดแล้วก็สนามคิงพาวเวอร์ครับหรือสนามฟุตบอลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางพร้อมที่จะไปสำรวจหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเตรียมลักซ์มิเตอร์แล้วก็ใบงานไปสำรวจกันเลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะไปสำรวจความสว่างในพื้นที่ต่างๆของเรียนสนุกไหมในวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าสถานที่ใดบ้างที่ความสว่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมแล้วบอกด้วยว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะเก็บข้อมูลนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาทำกิจกรรมในตอนที่2เพื่อแก้ปัญหานะคะแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนเรากันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในวันนี้เราก็สามารถสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าความสว่างของแสงบนพื้นที่1นะคะมีหน่วยเป็นลักซ์ค่ะสามารถวัดความสว่างโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลักซ์มิเตอร์โดยความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าความสว่างน้อยเกินไปจะทำให้เรามองเห็นตัวอักษรเนี่ยไม่ชัดดวงตาทำงานมากเกินไปค่ะจนเกิดการเมื่อยล้าปวดศีรษะแต่ถ้าความสว่างมากเกินไปก็จะทำให้ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงนี้คือเรื่องความสว่าง2นะคะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องความสว่างและใบงานที่1เรื่องความสว่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานใบกิจกรรมได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะแก้ปัญหาความสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่เราไปสำรวจมาอย่างไรนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานล่ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือ

0: ในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็เลยเรียกผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราเป็นมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: โรงเรียนผู้สูงอายุราชบุรี
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
4: คือโรงพยาบาลแม่สวย

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระไร
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจาก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้